0: ลุงอ้าวลุงชั้นไปไหนอ่ะ
1: หนูวิ่ง
0: หลบทางคุณลุงเดี๋ยวก่อนนี่ลุงชั้นลุงชั้นขายยาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆรอบๆแบบนี้
1: ใช่ฉันขายยา
0: เฮ้ยนี่ขายยาบ้าเหรอ
1: เดี๋ยวดมหูคนไหนฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
0: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงชั้นตามฉันมาทำไมเนี่ย
1: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
0: ให้อะไรนะ
1: ให้ช่วย
0: ขอดูหน้านิดนึง
1: โอ้
0: นี่หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันค้างไอ้แกเลย500
0: ไม่เอา
1: 1,000
0: ไม่เอา
1: 2,000
0: ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
0: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอ
1: ทำงั้นฉันให้แก 3,000
0: โอเคดีลเอาเลยนี่ตกลงลุงใจฉันช่วยเรื่องอะไร
1: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
0: อุ้ยมันคงจะยากอะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
1: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปและความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
0: แล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอ่ะ
1: 10 ปี
0: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
1: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
0: ล้อเล่นล้อเล่น
1: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
0: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
1: ไปตามแผน
0: ไปสุพรรณ
1: ไปทำไง
0: ไปตามแผนไงไงอยู่สุพรรณ
1: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
0: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
1: ใช่จ้าเอ๋
0: ไปดิตามไประวังชนประตู
2: พี่ก้านะพี่ก้าเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: อ๋อมาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยแล้วฝากใคร
1: โอ้โหแล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
0: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
4: เฮ้ย
3: คุณช่าง
4: ลุงช่าง
3: พี่ก้านี่ลุงช่างเป็นอะไรอ่ะ
2: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงช่างอ่ะทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
4: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ่ะ
3: งั้นลึก

0: รถพยาบาลเลยดีกว่าเนอะโทรเรียกเลยดีกว่า
1: ใช่
0: เรียกรถพยาบาลเลยด
2: ี
0: กว่าพยาบาลแล้วนะเรียกรถพยาบาลดีกว่า
1: ก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแช่มฟื้นแล้วลุงแช่มเป็นไงบ้างคะ
0: ไหวไหม
2: เรื่องนี้ที่ไหนเนี่ย
3: จะบ้าใช่ไงล่ะ

0: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงกับแม่
1: ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่แม่ผมว่าให้ลุงแช่มอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมดีกว่านะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่
1: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
3: ไม่อย่าโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วยโอ
0: ้ยกระแทกของอับไปโดนลากฟันนะปวดใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้ลุงเดี๋ยวนวดให้นวดให้นวดให
1: ้ช่วยช่วยช่วยช่วย
2: ใช่เพราะว่าคุณเองเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราดได้ฟูฟูฟูอะไรเต็มไปหมด
0: คุณเองทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟ
1: เหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
2: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
4: แม่ที่เรารู้เองช่วยหน่อยนะลูกนะ
1: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
0: แม่ไปหน้าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม
3: ่
0: ป
3: ้
0: าม
3: ามา
0: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่นิ้วอ่ะ
3: กี่นิ้วสามสาม
0: สามไหนนี่สอง
3: เอาที่พับไว
0: ้นั่นนี่ไม่รู
3: ้มาน
0: ี่สายงานเข้าถึงเลยมามากินอะไรเป็นอาหาร
3: กุจิ
0: กินอะไรนะเป็นอาหาร
3: กุจิ
0: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
3: ขี้
0: มาแล้วไปเถอะเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
1: ได้
0: แม่ไม่น่า
3: จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้อีกแล้ว
2: นี่ถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
0: รถแกแบตหมดอ่ะ
2: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมจิก้าน
1: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
5: เริ่มก่อนเอาไงดี
1: ทำไมหรอ
5: เอาไง
3: จะชาร์จช็อกแน่เลย
1: โอ้ยอีกห้องชาแล้วค่ะ
0: ตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงไหนดิตรงไหน
3: ทำไมฉันจำอะไรได้กระทำหันขนาดนี้เฮ้ยฉันจำได้แล้วจำได้ความจำเดิมแล้ว
0: จำได้จริงเหรอ
3: เฮ้ยกล้าแกมาไงวะ
0: กล้า
3: ไอ้กล้านี่นี่หนูอิงเจ้าโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสวยของฉัน
0: เฮ้ย
2: แล้วลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับพี่ก้าไว
3: ้จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
1: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกันตรงนี้
3: ได้ยินกันด้วยเหรอ
2: โอ้ได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้พี่ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
1: ไอ้ก้าไอ้ก้า
6: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
7: เฮ้ยเสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพิลาทิสฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
3: คุณโต้คุณโต้ที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิลาทิสเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
0: เรียกมาได้เลยนะ
3: ได้เลยอ่ะ
1: มาแล้วค่ะ
2: โหทำไมมาเร็วจังอ่ะ
8: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะป้าอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
7: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุก็เล่นได้
8: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
3: หลานผม
8: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
9: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
10: อ๋อไม่งงครับ ก็คือท่าวันอาทิตย์ฮะคือท่าอะไร
9: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
10: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
9: ้พิลาทิส
10: พิลาทิส
9: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม

0: แกนกลางลำตัว
1: ใช่
0: พี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
1: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
0: จ้า
1: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเน
0: า
1: ะนอนกันเลยค่ะ
2: เฮ้ยน้องพลอยมีเดียวหมอนมาก
0: คนละนอน
1: นอน
0: เลยใช่ไหม
1: นอนได้เลยค่ะ
0: ยังไงต่อ
1: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
0: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
1: โอเคค่ะชั้นเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
3: เรียบร้อย
1: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15-20นาทีเอ้ย15-20วินาทีเหมือนเดิมค
0: ่
1: ะ
0: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกเองเขาบอกเก่งมากเลยพี
1: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
0: ใช้ยกของอะเด
1: ็
0: กอ๋อยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ20วินะ
0: เอ้ยใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
1: สั่นใช่ไหมคะท
0: ่
1: านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
0: เออแล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะโน
1: ้แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
0: ค่อยๆลงใช่ไหม
2: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
0: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
1: ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
2: เอ้ยอย่างนี้ป้าตุ๊กเขาจะทำได้ไหมเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ย
0: โอ้ป้าตุ๊กก็ถนัดอยู่แล้วน้องปลาไหวไม่สู้ป้าตุ๊กได้ปะล่ะ
2: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
1: สบายมากท่านี้เนาะ
2: เต้นโอ้ป้าตุ๊กเขาเต้นบ่อยได้อยู่
1: โอเคค่อยๆลงค่ะ
0: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
1: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่าซิงเกิลเล็กสเตรทมั้ยเป็นการยืดขา
4: ซิงเกิลพี่รู้ซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
1: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะพี
5: ่จ้าไปเลยจ
4: ้าไปเลยอ่ะ
1: นอน
4: ไปเลย
0: นอนอีกแล้วเหรอ
1: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
4: พี่ชอบนอนจริง
1: ยกขาขึ้นมาสองข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
4: เข่าตั้งฉาก
1: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวยกหัวโอเคใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
0: มือข้างไหนครับ
1: มือทั้งซ้ายและขวาเลยแต่ที่ข้อเท้า1ข้างแต่ที่หัวเข่า1ข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
0: ปึ๊บ
1: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
0: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพ่อน้องพลอยตัวกี่วิ
1: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
0: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7-8ครั้งก็พอเนาะ
0: โอ้โหวันนี้ได้ลมหายใจได้น้องบอย
1: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกรงหน้าท้องนะคะ
0: พิลาทิส
1: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
0: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็ฮึบ
1: หน้าท้องสั่นไหมคะ
0: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
1: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
2: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
1: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
0: พี่ไม่พักได้ไหม
1: ต่อได้เลยค่ะพี
0: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
1: สุดยอดค่ะ
0: สุดยอดแล้วคร
1: ับ ไปค่ะโอเค
0: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
1: ถ้า
0: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกน้องแอมหลับแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงค์นะคะการออกกำลังกายแบบเกนแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
3: เกนกลาง
1: พร้อมยังคะด้านข้าง
3: เด
1: ี๋
3: ยวคุณเควินทำไมนิ่งไปละ
0: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ
1: ๊ะใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
0: ๆศอกตรงกับหัวไหล่
1: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
0: เหยียดขาสองข้าง
1: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วทำไงนะสมมติ
1: ถ้าไม่ถนัด
2: ไม่ได้ทำไงนะ
1: พับขาค่ะใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะแต่ทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น
0: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
1: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
0: แ
2: ต่เฮ้ยท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอะ
0: บ้านใคร
2: ฮะ
0: บ้านใครบ้านโป้งเหรอมันจะโป้งอะนะพี่อย่าไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอะ
2: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
0: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
1: มาไหนคุณเควินลองทำให้ดูสิคะ
0: ครับ
1: มาหนึ่งสองสามมา
0: ฮึบ
1: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกรงหน้าท้องด้านข้างนะคะ
2: เจ็บข้อศอก
1: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
2: มันแข็งอันนี
0: ้หมอนรองอันนี้หมอนรองกระดูกสั่นแล้วครับ
1: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
0: ครับ
1: ตัวตรงนะคะ
0: กี่วินาทีครับหมอพลอย
1: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
0: โอ้ยจิ๊บๆ
1: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
0: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
1: แข่งขันแข่งขัน
0: อ๋อครับครับผม
1: มาเปลี่ยนท่าดีกว่า
2: เนี่ยท่านี้ต้องถ้าเกิดป้าตุ๊กทำนะ
0: ทำไม
2: ต้องเอาหนอนมาเจ็บข้อศอก
0: ว้าวเดี๋ยวไปแล้วป้าตุ๊กเลยป้าแอมก็เหมือนกันเลย
1: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
2: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
0: ้ดีเลย
2: โอ้
0: ฮึบแจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
0: จ้ะ
1: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
0: ฮึบ
1: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้มตัวตรงโอเคค่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้เราให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง
0: ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะครับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
2: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
0: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
2: จ้า
1: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
0: นานไหมครับต้องพอย
1: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
0: ฮึบ
1: มาฮึบกางออกเหยียดตรงลำตัวตรงเกรงหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกรงเมื่อยตรงไหนไม่เอ่ย
0: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
1: พลาดยังไงเอ่ย
0: พลาดมาโดนหน้าพี่เองผมก็แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
1: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
0: โอ้ยเห็นคุณแอมทำแล้วเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
1: ยังไงคะ
0: ท่าคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
2: นี่ไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจด้วยออก
5: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพีรทิพย์ป้าเอ๊แล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
6: โอ้ยไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
5: อย่ามามั่วเลย
7: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะคุณลุงคะ
6: จ้า
7: ป้าเลยค่ะ
6: ได้เลย
8: เอาที่ออกมาอันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันครับออกเองครับไม่เป็นไรแค่เสียบตรงนี
9: ้จ
8: ้าจ้า
10: จ้าแม่ไม่ชอบนะ
8: นี่เสร็จแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
9: ไอ้บ้าโอ้ยว่าผมก็เพิ่มแล้วจะเนี่ย
8: เขารักหรอ
7: ไม่กลับนะคะ
8: ก็เราอ่ะไม่ไปส่งนะ
7: พ่อไปส่งอ่ะ
8: มาทางไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
7: โอเคเดี๋ยวกลับ
8: กับ
7: เราค่ะ
8: กลับทางนี้
7: ไปนี่มาเหรอ
11: ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วยนี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
12: หมอ
11: คือ ผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
12: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
11: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขาดคุณอิงไม่ได้ครับหมอ
7: มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเถอะ
11: ผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณอิง
12: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอมาแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม่โทรเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทรมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเหตุนี้

0: วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว
3: ้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดงความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู
5: ่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5สู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนเพื่อนเก่งที่สุด
2: ขอบคุณไทยไมโท

0: และเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
2: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
3: ่หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไม่โทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็น

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหรอ

0: ้ารีบหนีกันเถอะ
1: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
2: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
3: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
2: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
1: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
4: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

ังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อ

0: ื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหื้ย
2: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ย

0: ่นอยากมาเลยออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
1: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
0: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
0: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
0: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
0: อู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi มั้ยครับ
1: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
1: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
1: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดนั้น
0: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
1: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
1: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
1: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
1: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
1: พระรุ่งที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกเอาเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์

0: ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยิน

0: เอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
1: ถึงแล้ว
2: ว
1: ้
2: าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
7: ในไหนก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันซะหน่อยเป็นไง
1: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะ

0: ไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
2: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่าย

0: ไหม
1: ทวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไร
3: แทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะ
4: เด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
5: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
6: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
6: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
6: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
6: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
6: โจเป็นเพื่อนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเมื่อเราค่ะมาพบเจอกันเราก็จะต้องทักทายกันด้วยคำว่าอะไรนะคะสวัสดีนั่นเองเด็กผู้ชายพูดว่าอะไรลูกสวัสดีครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะถูกต้องเลยน่ารักมากเลยนะคะที่เมื่อเด็กๆค่ะพบเจอคุณครูนะคะเด็กๆก็มีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะมีเด็กๆคนไหน

ร้องเพลงสวัสดีกันได้แล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนเลยร้องเพลงสวัสดีกันได้เดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางนะคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี

0: พบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้ที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆคนไหนคะที่เมื่อพบเจอคุณครูแล้วเด็กๆทักทายด้วยคำว่าสวัสดีบ้างคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ก็มีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่เวลาที่เด็กๆเจอคุณครูพัฒน์นะคะเวลาที่เด็กๆเจอคุณครูท่านอื่นๆหรือว่าผู้ใหญ่คนอื่นๆนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถทักทายด้วยคำว่าสวัสดีและยกมือไหว้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่านี้นะคะก็เป็นมารยาทไทยนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันค่ะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะจะรู้หรือเปล่านะว่าอาหารอะไรนะที่มีประโยชน์บ้างเด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆรู้จักและเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกมาเล่าให้กับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะคนแรกใครจะออกมาดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องน้องกันค่ะน้องกันหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกัน
0: น้องกันค่ะ
1: น้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะน้องกันรู้จักอาหารอะไรที่มีประโยชน์บ้างลูก
1: แตงโม
0: แตงโมโอ้โหแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงน้องกันเคยรับประทานแตงโมใช่ไหมคะแตงโมที่น้องกันเคยรับประทานรสชาติเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: รสชาติหวานอร่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากอาหารที่มีประโยชน์คือแตงโมที่น้องกันบอกแล้วมีอาหารอะไรอีกลูกที่น้องกันคิดว่ามีประโยชน์คะ
1: ไข
0: ่ไข่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยน้องกันเคยรับประทานเมนูไข่เมนูอะไรลูก
1: เมนูเส้น
0: อ๋อเป็นไข่แล้วก็มีเส้นด้วยใช่ไหมคะคืออะไรนะ
1: ไม่ใช่ไข่ต้ม
0: อ๋อไข่ต้มรู้จักไข่ต้มด้วยใช่ไหมคะไข่ทำให้หนูรับประทานลูก
1: คุณยาย
0: คุณยายทำให้รับประทานยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกันนะคะบอกว่ารู้จักอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนั่นก็คือแตงโมซึ่งแตงโมนะคะก็เป็นผลไม้นั่นเองน้องกันบอกว่ามีรสชาติหวานใช่ไหมคะนอกจากจะรู้จักแตงโมแล้วก็ยังรู้จักไข่ด้วยน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหน้าชั้นเรียนค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกการพูดนั่นเองค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะไม่ค่อยกล้าพูดคุณครูปลายทางค่ะสามารถกระตุ้นคำถามง่ายๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะสามารถนำมาพูดคุยหรือว่าบอกเราได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูฮัทจะให้ผลไม้เด็กๆค่ะผลไม้ผลเล็กผลเล็กนะผลไม้ผลใหญ่คุณครูฮัทขอมอบให้น้องไม้ค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้รู้จักอาหารอะไรที่มีประโยชน์บ้างลูก

0: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลโอ้โหแอปเปิ้ลที่น้องไม้รับประทานมีสีอะไรคะ
0: สีแดง
1: สีแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องไม้ชอบรับประทานแอปเปิ้ลด้วยใช่ไหมคะนอกจากแอปเปิ้ลที่น้องไม้ชอบรับประทานมีอะไรที่น้องไม้ชอบรับประทานอีกลูก
0: ข้าวผัด
1: ข้าวผัดโอ้โหในข้าวผัดที่น้องไม้รับประทานมีอะไรอยู่บ้างคะ
0: ไส้กรอก
1: มีไส้กรอกมีอะไรด้วยคะ
0: บล็อกเกอรี
1: ่มีบล็อกเกอรี่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
0: ไข่
1: มีไข่ใครทำให้น้องไม้รับประทานลูก
0: คุณแม่
1: คุณแม่ทำให้รับประทานใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่ารักมากเลยค่ะแล้วเวลาที่น้องไม้รับประทานข้าวผัดหรือว่ารับประทานผลไม้รู้สึกยังไงบ้างลูก
0: หวาน
1: รู้สึกว่ามีรสชาติหวานแล้วอร่อยด้วยไหมคะ
0: อร่อย
1: อร่อยด้วยเพราะว่าคุณแม่เป็นคนทำให้รับประทานใช่ไหมลูกน่ารักมากค่ะแสดงว่าน้องมายนะคะก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างนอกจากนั้นน้องมายยังบอกด้วยนะคะว่าน้องมายชอบรับประทานข้าวผัดแล้วในข้าวผัดก็มีไข่มีบล็อกเกอรี่ที่เป็นผักด้วยแล้วก็มีไส้กรอกด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าในข้าวผัดที่น้องไม้บอกนะคะมีส่วนผสมที่มีประโยชน์หลากหลายอย่างเลยปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยกับเด็กๆก็ได้ค่ะโดยเป็นเรื่องราวนะคะที่ใกล้ตัวกับเด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้นำประสบการณ์ของตนเองออกมาเล่าหรือว่าพูดคุยกันนั่นเองค่ะคนต่อไปใครดีนะที่จะออกมาพูดคุยกับคุณครูพัดค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมครับมาด้านนี้เลยน้องสแตมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ช
1: ื่
2: อน
1: ้
2: อง
1: สแตมครับน้องสแตมครับมีอาหารอะไรที่มีประโยชน์ที่น้องสแตมรู้จักหรือว่าชอบบ้างลูก
2: ต้มจ
1: ื
2: ด
1: ต้มจืดโอ้โหในต้มจืดที่น้องสแตมเคยรับประทานมีอะไรอยู่บ้างคะ
2: มีหมู
1: มีอะไรนะคะ
2: ม
1: ีหมูมีเนื้อหมูแล้วมีอะไรอีกลูก
2: ม
1: ี
2: แครอท
1: มีแครอทสีอะไรนะ
2: ส
1: ี
2: ส
1: ้
2: ม
1: สีส้มแล้วใครทำให้น้องสแตมรับประทานครับ
2: แม่สา
1: แม่สาอร่อยไหมครับอร่อยแล้วเช้าวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องสแตมรับประทานอาหารมาหรือยังลูก
2: มาแล้ว
1: กินมาแล้วหรือว่ารับประทานอาหารมาแล้วเช้าวันนี้กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารกับอะไรมาลูก
2: ต้มจืด
1: อ๋อวันนี้ก็รับประทานข้าวเช้ามากับต้มจืดใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะสามารถบอกได้ค่ะว่าอาหารที่น้องสแตมรู้จักนะคะนั่นก็คือต้มจืดมีส่วนผสมอะไรบ้างน้องสแตมบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเนื้อหมูแล้วก็มีผักสีส้มๆคืออะไรนะเมื่อสักครู่ที่น้องสแตมบอกแครอทถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าทั้งแครอทแล้วก็เนื้อหมูนะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถ้าเด็กๆรับประทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายเป็นยังไงลูกแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองร่างกายของเด็กๆจะได้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินครับน้องมาตินหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรครับ
3: มาตินครับ
1: น้องมาตินครับน้องมาตินครับมีอาหารอะไรที่น้องมาตินรู้จักบ้างลูกที่มีประ

0: ประโยชน์
1: มีหมูกับข้าว
0: อ๋อมีหมูกับข้าวเหรอเป็นเมนูอะไรคะหมูอะไรลูก
1: หมูทอด
0: หมูทอดแล้วใครทำให้น้องมาตินรับประทานคะ
1: แม่
0: คุณแม่แล้วนอกจากข้าวหมูทอดแล้วที่น้องมาตินบอกว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีอาหารอะไรที่มีประโยชน์ที่น้องมาตินรู้จักอีกลูก
1: มีแอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าแอปเปิ้ลเป็นผลไม้นะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนอกจากแอปเปิ้ลแล้วมีอะไรอีกคะที่หนูรู้จัก
1: กล้วย
0: กล้วยรู้จักอะไรอีกบ้างลูกรู้จักผลไม้อะไรอีกคะรู้จักส้มด้วยเอแล้วส้มที่น้องมาตินเคยกินหรือว่าเคยรับประทานรสชาติเป็นยังไงคะ
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวแล้วอร่อยด้วยไหมคะอร่อยด้วยน้องมาตินบอกว่าส้มที่น้องมาตินเคยรับประทานนะคะหรือว่าเคยกินค่ะมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองแล้วเช้าวันนี้น้องมาตินรับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะรับประทานอาหารเช้ามาแล้วไหนพูดตามคุณครูอีกครั้งนึงค่ะรับประทานอาหารเช้ามาแล้ว
1: เช้ามาแล้ว
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเพิ่มเติมประโยคของเด็กๆได้นะคะถ้าหากเด็กๆค่ะยังพูดประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถพูดประโยคที่สมบูรณ์เด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วก็จดจำได้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองอาจจะเป็นอาหารที่เด็กๆเคยรับประทานอาหารที่เด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันได้ค่ะแต่ว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์อยากจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งค่ะเอ๊ะใครดีนะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถหมุนเวียนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนากันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอเลือกเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะวันนี้ชีเหมาะเหมาะชีเหมาะเหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องเดมี่ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะมีอาหารอะไรที่มีประโยชน์ที่น้องเดมี่รู้จักหรือว่าน้องเดมี่ชอบบ้างคะรู้จักอาหารอะไรบ้างลูกที่น้องเดมี่กินหรือว่ารับประทานรู้จักอะไรบ้างคะ
1: แครอท
0: แครอทอ๋อน้องเดมี่บอกว่ารู้จักแครอทใช่ไหมคะนอกจากแครอทรู้จักอะไรอีกลูกยืนตัวตรงเลยค่ะอะไรนะคะ
1: กล้วย
0: กล้วยยอดเยี่ยมเลยเพราะว่ากล้วยนะคะก็เป็นผลไม้ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะแล้วรู้จักอะไรอีกบ้างคะ
1: ผ
0: ักรู้จักผักอะไรบ้างลูกผักสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: ผักสีเขียวคืออะไรนะ
1: บรอกโคลี
0: อะไรนะคะ
1: บรอกโคลี
0: อ๋อรู้จักบรอกโคลียอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าบรอกโคลีนะคะก็เป็นผักนั่นเองมีสีเขียวเหมือนที่น้องเดมี่บอกเลยแล้ววันนี้น้องเดมี่รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังลูกรับประทานมาแล้วหรือยังคะรับประทานมาแล้วค่ะ
1: แล้วค่ะ
0: วันนี้น้องเดมี่รับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: แครอท
0: อ๋อรับประทานแครอทแล้วรับประทานอะไรอีกคะ
1: ไข
0: ่ไข่โอ้แสดงว่าเช้าวันนี้นะคะน้องเดมี่รับประทานอาหารเช้ากับไข่แล้วก็มีแครอทด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะอาจจะเป็นอาหารที่เด็กๆชอบหรือว่าอาหารที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เรา

นะคะจะส่งเสริมให้เด็กๆค่ะได้ฝึกความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกการพูดนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะซึ่งกิจกรรมต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

0: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตเครื่องให้จังหวะของคุณครูค่ะคืออะไรคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชจะใช้ระฆังเหล็กสามเหลี่ยมเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกต้องเคลื่อนไหวช้าช้าแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะแบบนี้อุ๊ยเด็กๆคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องทำอะไรลูกเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางนะคะต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่พอได้ยินจังหวะหยุดก็จะต้องหยุดนิ่งเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดสังเกตดูก่อนนะว่าใครใกล้ชิดกับเพื่อนตอนนี้เด็กๆมีพื้นที่ของตัวเองกันทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันค่ะถ้าเราเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้น่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังจังหวะของคุณครูก่อนนะคะ

ังหวะหยุดแล้วค่ะไหนดูซิใครหยุดนิ่งเลยน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยทำท่าอะไรคะทำท่าขับรถยนต์ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

สมมติว่าหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยหยุดนิ่งเลยนะโอ้โหตอนนี้น้องบาสหยุดนิ่งเลยค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะท่าอะไรนะคะท่าปั่นจักรยานเหรอคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังเพื่อนๆด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะไหนใครหยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดขอถามเด็กๆที่อยู่ใกล้ครูพัดเลยค่ะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะอ๋อทำท่าเป็นหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองค่ะแล้วน้องยาลินดาทำท่าอะไรคะทำท่าพายเรือยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดเลี้ยงเอ้ยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวเรียนแบบกันค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคุณครูพัดให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวเรียนแบบไหนเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนไหวแล้วตั้งใจฟังคุณครูนะว่าคุณครูจะให้เด็กๆเรียนแบบท่าทางอะไรพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆค่ะทำท่าทางเรียนแบบการแปลงฟันเอ๊ะเด็กๆแปลงฟันแบบไหนนะไหนลองทำท่าเรียนแบบการแปลงฟันให้ครูดูสิคะโอ้โหเด็กๆแปลงฟันกันทุกคนเลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันหรือยังเอ่ยหยุดเครื่องหมายก่อนนะให้เด็กๆค่ะทำท่าทางเรียนแบบการรับประทานอาหารเวลาเด็กๆรับประทานอาหารทำท่าทางยังไงคะไหนลองทำท่าทางให้ครูดูหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆกำลังตักอาหารเข้าปากกันทุกคนเลยก็ทำท่าเรียนแบบรับประทานอาหารเหมือนกันค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

ังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดได้ยังคะรอบนี้ค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆทำท่าทางเลียนแบบการอาบน้ำค่ะเอ๊ะเด็กๆอาบน้ำกันยังไงนะเด็กๆอาบน้ำกันยังไงนะโอ้โหเด็กๆทำท่าทางอาบน้ำกันทุกคนเลยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งลงได้เลยค่ะนั่งลงที่ของตัวเองได้เลยนะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยลูกเด็กๆได้ที่นั่งกันหรือยังเอ่ยนั่งลงได้เลยนะคะที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ

0: ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมอะไรคะ
1: พร
0: ้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางและนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะหลับตาลงเลยนะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งที่กันค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งแล้วครับน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆนั่งที่กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางก็ไปพักดื่มนมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยอะไรลูก
1: หน
0: ่
1: วยฤด
0: ู
1: ฝน
0: หน่วยอะไรคะหน่วยฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: ฤดูฝนอีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: ฤดูฝนน่ารักมากค่ะเด็กๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะและเรื่องที่คุณครูพัฒน์นะคะจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการเกิดฝนแล้วก็โทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีภาพปริศนามาฝากเด็กๆด้วยค่ะเอเด็กๆพร้อมที่จะไปสังเกตภาพปริศนาของคุณครูแล้วหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าใครพร้อมแล้วเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตภาพปริศนาของครูกันค่ะ

นี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพปริศนาของคุณครูแต่ว่าคุณครูมีอะไรปิดอยู่คะมีตัวเลขปิดอยู่ที่ภาพนั่นเองเอ๊

0: คุณครูนะคะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะช่วยคุณครูพัดเลือกว่าเรานะคะจะเปิดภาพไหนดีเพราะว่าที่ด้านหลังของหมายเลขนะคะหรือว่าตัวเลขค่ะก็จะมีภาพเลขนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่เลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อุ๊ยเป็นภาพอะไรคะ
1: ฝนตก
0: โอ้เด็กๆบอกว่าเห็นภาพฝนตกแล้วสังเกตเห็นอะไรคะเห็นภูเขาแล้วก็เห็นอะไรอีกนะคะน้องบาซิดบอกว่าเห็นต้นไม้ด้วยเอ๋จะเป็นภาพอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปดีไหมคะหรือว่าเปิดหมายเลขต่อไปดีไหมคะเพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง3หมายเลขที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือเลขอะไรบ้างคะเหลือเลข2เลข3แล้วก็เลข4เอ๊ะจะเอาหมายเลขไหนดีคะอุ๊ยเอามือไว้บนตักดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆที่นั่งเรียบร้อยลองเลือกหมายเลขดูค่ะใครดีนะที่นั่งเรียบร้อยเอามือวางไว้บนตักให้คุณครูก่อนค่ะน้องบาสครับหน้าที่ของน้องบาสได้เลยลูกน้องบาสจะให้คุณครูเปิดภาพหมายเลขไหนดีคะหมายเลขอะไรนะลูกหมายเลข2น้องบาสบอกว่าเอาหมายเลข2ดีกว่าครับเอ๊หมายเลข2อยู่ตรงไหนนะหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือเลข2เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะเลข2เดี๋ยวเด็กๆช่วยกันนับ1ถึง3นะแล้วภาพของคุณครูก็จะเปิดเลยพร้อมไหมคะพร้อม1 2 3ชึบดูสิอุ๊ยเห็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นภาพต้นไม้แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นภาพต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าภาพของเราหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเหลืออีกกี่หมายเลขคะเหลืออีก2หมายเลขเหลือเลขอะไรบ้างลูกเหลือเลข3กับเลขอะไรคะกับเลข4โอ้แสดงว่าเด็กๆของคุณครูก็จดจำหมายเลขได้ใช่ไหมคะหรือว่ารู้จักตัวเลขนั่นเองแล้วต่อไปเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเปิดภาพไหนดีคะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มไหนใครจะเลือกหมายเลขยกมือค่ะน้องบาซิสครับน้องบาซิสนั่งที่เก้าอี้ก็ได้ครับลูกตอนนี้เหลือเลข3กับเลข4น้องบาซิสให้คุณครูเปิดหมายเลขอะไรครับ
1: เลข3
0: เลข3เด็กๆบอกว่าให้คุณครูเปิดหมายเลข3นี่นะคะก็คือเลข3ค่ะเลข3ของคุณครูตรงนี้จะเปิดออกมาเป็นภาพอะไรนะพร้อมไหมคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูพัดนับเลขด้วยนับ1ถึง3แล้วภาพของครูพัดก็จะเปิดใช่ไหมคะช่วยคุณครูพัดนับเลขด้วยนะ1 2 3อุ๊ยเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพต้นไม้เหมือนกันเลยเอแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าต้นไม้แต่ละต้นของครูแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแต่ว่าภาพปริศนาของเรายังไม่หมดค่ะยังเหลืออีก1หมายเลขคือเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 4เดี๋ยวภาพนี้คุณครูพัดก็จะเปิดเลยเด็กๆจะได้สังเกตภาพปริศนาของคุณครูกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วต้องนับอะไรนะนับ1 2 3ชึบอุ๊ยเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นภาพมีฝนตกแล้วก็มีอะไรด้วยคะแล้วก็มีต้นไม้เด็กๆลองช่วยคุณครูพัดสังเกตสิคะว่าคุณครูมีต้นไม้กี่ต้นลูก
1: สองต้น
0: อุ๊ยสองต้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามานับต้นไม้กันดีไหมคะว่ามีกี่ต้น

0: เดี๋ยวเราลองมานับต้นไม้กันดูค่ะว่ามีกี่ต้นนะคะช่วยกันนับนะ1 2 3 4มีต้นไม้กี่ต้นลูก4ต้นแล้วต้นไม้ของคุณครูเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันเด็กๆลองสังเกตดูค่ะต้นไม้ต้นแรกของคุณครูเป็นต้นแบบไหนคะต้นเล็กๆ เลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่ต้นไม้ต้นแรกของคุณครูต้นไม้ของคุณครูต้นเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพอต้นที่สองนะคะต้นไม้ของคุณครูก็ต้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะต้นที่สามนะคะ
1: ใหญ่
0: ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนกันแล้วต้นที่สี่ล่ะใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยหรือว่าใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมต้นไม้ของเราถึงมีต้นที่ใหญ่ขึ้นคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้องไม้บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่เรารดน้ําต้นไม้ใช่ไหมเอ่ยแต่ว่านอกจากการที่เด็กๆนะคะจะรดน้ําต้นไม้แล้วทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาต้นไม้ของเราค่ะก็จะได้รับน้ำฝนต้นไม้ของเราก็เจริญเติบโตเหมือนกันเพราะว่าการที่ต้นไม้นะคะได้รับน้ำฝนก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังเพราะว่าภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะเอ๊คุณครูพัดได้ยินเสียงมาจากไหนนะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงเด็กๆจุๆเลยนะถ้าเด็กๆเสียงดังเดี๋ยวเด็กๆไม่ได้ยินเสียงของคุณครูพัฒน์นะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะแล้วเด็กๆก็สังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะน่ารักมากค่ะการเจริญเติบโตของต้นไม้เดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะการเจริญเติบโตของต้นไม้อีกหนึ่งรอบค่ะการเจริญเติบโตต้นไม
1: ้
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าการที่ต้นไม้นะคะได้รับน้ำฝนก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตหรือว่าต้นใหญ่ขึ้นนั่นเองเด็กๆก็สังเกตได้จากภาพของคุณครูนะคะซึ่งนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะคะ
1: โต
0: หรือว่าเจริญเติบโตนั่นเองเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนค่ะฝนนะคะไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตนะคะแต่ว่าจะมีอะไรอีกเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะสังเกตเห็นอะไรลูกเห็นคนเขากำลังทำอะไรคะกำลังปลูกอะไรนะมีเด็กๆบอกว่าเขากำลังปลูกต้นไม้ใช่ไหมเอ่ยภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะเป็นภาพของคนที่กำลังปลูกข้าวนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นการทำการเกษตรค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะทำการเกษตรเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะทำการเกษตรอีกหนึ่งรอบค่ะทำการเกษตรถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพทำการเกษตรค่ะซึ่งคุณครูนะคะได้ยกตัวอย่างของการปลูกข้าวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเพราะว่าการปลูกข้าวนะคะก็เป็นการที่เรานะคะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนนั่นเองเวลา

0: ที่เรานะคะปลูกข้าวแล้วไม่มีน้ำหรือว่าฝนไม่ตกต้นข้าวของเราจะเจริญเติบโตไหมคะไม่เจริญเติบโตดังนั้นนะคะเวลาที่ฝนตกค่ะก็จะทำให้ชาวนานะคะหรือว่าชาวสวนชาวไร่ต่างๆค่ะมีน้ำนะคะในการลดต้นไม้หรือว่าลดพืชผักต่างๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณครูนำมานะคะก็เป็นภาพที่คนกำลังปลูกข้าวนะคะซึ่งเรานะคะก็ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปสังเกตภาพต่อไปค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นภาพช้างเห็นภาพอะไรอีกลูกภาพเสือมีภาพอะไรคะมีสิงโตด้วยแล้วมีภาพอะไรอีกลูกเห็นภาพน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะมีเด็กๆนะคะบอกว่าสังเกตเห็นช้างเห็นสิงโตเห็นเสือนะคะแล้วก็สังเกตเห็นน้ำด้วยเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรนะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสัตว์ตัวต่างๆเขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังดื่มน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของการเกิดฝนค่ะนั่นก็คือการที่สัตว์นะคะมีน้ำดื่มนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะสัตว์มีน้ำดื่มเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะสัตว์มีน้ำดื่มถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่สัตว์ต่างๆนะคะมีน้ำนั่นเองเพราะว่าเวลาที่สัตว์ป่านะคะอาศัยอยู่ในป่าแล้วเวลาที่ฝนตกลงมาค่ะก็จะทำให้สัตว์ป่านะคะมีน้ำดื่มนั่นเองเด็กๆคะภาพที่คุณครูนำมาเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีสัตว์ป่าหลากหลายตัวเลยที่กำลังดื่มน้ำกันอยู่ค่ะเพราะว่าการที่ฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าของเรามีน้ำดื่มนั่นเองแต่ว่าเด็กๆคะการที่ฝนตกนะคะหรือว่าเวลาที่ฝนตกค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาเยอะๆนะคะหรือว่าฝนตกลงมาในปริมาณที่มากค่ะก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้แต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าถ้าฝนตกลงมาเยอะๆจะทำให้เกิดโทษอะไรลูกเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าคุณครูพัดค่ะมีภาพนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สังเกตกันค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรคะ
1: ภาพน้ำ
0: พุอ่ะเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็บอกคุณครูได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพน้ำท่วมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะน้ำท่วมเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะน้ำท่วมถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพน้ำท่วมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำท่วมนะคะก็เป็นโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่ฝนนะคะตกลงมาในปริมาณที่มากนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ซึ่งอาจจะท่วมบ้านเรือนต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะทำให้ข้าวของเสียหายนั่นเองค่ะเวลาที่น้ำท่วมนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านของเราได้เราอาจจะต้องย้ายที่อยู่นั่นเองซึ่งนี่นะคะก็เป็นโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะๆก็จะทำให้เกิดอะไรนะคะเกิดน้ำท่วมโอ้น้ององฟองบอกว่าที่บ้านน้ององฟองเป็นยังไงนะคะไหนลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลูกเมื่อสักครู่นี้น้ององฟองบอกว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่ได้ยินอะไรนะคะ
2: ที่บ้านหนูเกิดจากฝนตก
0: น้ององฟองฝนตกแล้วเป็นยังไงนะคะที่บ้านน้ององฟอง
2: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมเข้ามาในบ้านด้วยไหมคะ
2: ไม่
0: แล้วน้ำท่วมตรงไหนลูก
2: หน้าบ้าน
0: โอ้น้ำท่วมตรงหน้าบ้านใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยเวลาที่ฝนตกหนักๆใช่ไหมลูกปรบมือให้น้องอ่องฟองด้วยค่ะแสดงว่าเด็กๆของเรานะคะก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วมค่ะเหมือนกับที่น้องอ่องฟองบอกเลยว่าเวลาที่ฝนตกหนักๆนะคะหน้าบ้านของน้องอ่องฟองก็จะเกิดน้ำท่วมนั่นเองค่ะซึ่งนี้นะคะก็จะเป็นโทษของการเกิดฝนค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันนะคะว่าโทษของการเกิดฝนที่คุณครูพัดค่ะนำมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะ
3: บ้านพัง
0: โอ้เด็กๆบอกว่าบ้านพังแล้วเป็นยังไงอีกคะมีอะไรลูก
3: ต้นไม้ล้ม
0: มีต้นไม้ล้มแล้วก็มีอะไรอีกคะ
3: บ้านพัง
0: เด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นว่าบ้านพังด้วยใช่ไหมคะซึ่งนี่นะคะเป็นภาพของดินถล่มนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆคำที่คุณครูพัชชีนะคะดินถล่มอีกหนึ่งครั้งค่ะดินถล่มถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพดินถล่มนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าดินนะคะหรือว่าต้นไม้ก้อนหินค่ะก็อาจจะถล่มลงมาโดนบ้านของเด็กๆได้บ้านของเราก็จะเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะหรือว่าบางพื้นที่นะคะเวลาที่ดินถล่มก็อาจจะไปปิดเส้นทางหรือว่าปิดถนนนั่นเองเราก็จะผ่านไม่ได้เลยอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะคะซึ่งดินถล่มนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ฝนตกลงมาเยอะหรือว่าฝนตกหนักค่ะก็อาจจะทำให้เกิดดินถล่มได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนนั่นเองแต่ว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะได้มาสรุปกันค่ะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนค่ะโดยคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถเชิญชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูพัดค่ะหรืออาจจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนได้ค่ะโดยกิจกรรมที่คุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะให้เด็กๆสังเกตจากป้ายของคุณครูพัดเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายของคุณครูนะคะนี่ค่ะก็คือป้ายของคุณครูเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีรูปภาพต่างๆติดอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆได้สังเกตคำที่คุณครูติดอยู่ที่ป้ายเลยค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของการเกิดฝนเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะประโยชน
3: ์
0: ของการเกิดฝนถูกต้องเลยค่ะประโยชน์ของการเกิดฝนนะคะนั่นก็คือข้อดีเมื่อฝนตกนั่นเองค่ะโดยเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูพัดนะคะมีภาพนะคะต่างๆให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเลือกภาพที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนนะคะไปติดให้คุณครูที่กรอบสีเขียวนี้เลยค่ะเด็กๆต้องสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะสังเกตภาพที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนแล้วก็นำมาติดให้คุณครูที่กรอบสีเขียวนี้ได้ไหมคะได้ไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะ
4: ช
0: ี้น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานลองสังเกตภาพดูค่ะภาพไหนเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนคะหยิบมาได้เลย1ภาพค่ะที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนภาพไหนคะไหนลองสังเกตดูซิหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วหันหน้าไปให้เพื่อนๆได้ดูเลยเด็กๆลองสังเกตจากภาพที่น้องขนมหวานถือค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพต้นไม้ถูกต้องเลยแล้วต้นไม้ของคุณครูโดนอะไรด้วยคะ โดนน้ำฝนด้วยถ้าต้นไม้ของเราโดนน้ำฝนจะเป็นยังไงคะก็จะเจริญเติบโตนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้องขนมหวานนำไปติดที่กรอบสีเขียวได้เลยค่ะปรบมือให้น้องขนมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนอีกเด็กคนต่อไปค่ะเพราะว่าภาพนะคะของประโยชน์ของการเกิดฝนยังเหลือให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกค่ะใครดีนะน้องยารินดาค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องยารินดาลองสังเกตดูนะคะว่าภาพไหนเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนคะลองสังเกตดูค่ะภาพนี้หยิบขึ้นมาได้เลยลูกคุณครูช่วยหยิบนะคะนะคะแล้วหันไปให้เพื่อนๆได้สังเกตด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่น้องยารินดาถือค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรนะคะคนกำลังทำอะไรลูกเขากำลังปลูกข้าวนั่นเองเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะคะซึ่งคุณครูนะคะนำภาพนี้มาให้เด็กๆได้สังเกตเพราะว่าฝนนะคะมีประโยชน์ในการทำการเกษตรหรือว่าในการปลูกข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้น้องยารินดาค่ะช่วยนำภาพนี้ไปติดที่กรอบสีเขียวให้คุณครูได้ไหมคะนำไปติดได้เลยค่ะติดได้เลยยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะน่ารักมากค่ะคุณครูพัฒน์นะคะยังเหลืออีก1ภาพค่ะที่เป็นประโยชน์ของการเกิดฝนที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเอ๊ะใครดีนะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องกวินครับน้องกวินลองสังเกตดูครับภาพไหนเป็นประโยชน์ของการเกิดฝนลูกภาพไหนคะภาพนี้เหรอคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะมาคุณครูช่วยหยิบได้เลยค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆได้ดูเลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะน้องกวินกำลังถือภาพอะไรอยู่คะภาพสัตว์กำลังทำอะไรนะคะสัตว์กำลังดื่มน้ำหรือว่ากินน้ำนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นภาพของสัตว์ที่กำลังดื่มน้ำค่ะซึ่งเป็นประโยชน์นะคะของการเกิดฝนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่ฝนตกสัตว์ป่าก็จะมีน้ำดื่มใช่ไหมคะน้องกวินนำมาติดได้เลยลูกติดที่กรอบสีเขียวๆของคุณครูได้เลยถึงไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถสังเกตนะคะรูปภาพค่ะและเลือกนะคะไปติดให้กับคุณครูได้อย่างถูกต้องเลยค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการเกิดฝนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการเกิดฝนค่ะก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตชาวนานะคะหรือว่าชาวสวนต่างๆค่ะได้ทำการเกษตรค่ะนอกจากนั้นนะคะสัตว์ก็ยังมีน้ำดื่มด้วยแต่ว่าถ้าฝนตกลงมากๆนะคะหรือว่าฝนตกเยอะอาจจะทำให้น้ำท่วมหรือว่าอาจจะเกิดดินถล่มได้นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: อนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน
0: เพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงชุดรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่กิจกรรมกันค่ะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆยกมือของเด็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเรามากำมือแบมือกันนะคะพร้อมไหมคะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

咩咩咩金金金金金金咩咩咩金金金咩？ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเด็กๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะก็จะมาแนะนำกิจกรรมศิลปะที่เรานะคะจะทำในวันนี้เลยค่ะกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมตัดกระดาษเป็นสายรุ้งค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการปลัดกระดาษเป็นสายรุ้งเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะคือจานกระดาษค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะจานกระดาษ

0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือจานกระดาษค่ะโดยคุณครูนะคะนำจานกระดาษค่ะมาแบ่งครึ่งนั่นเองค่ะหรือว่าคุณครูนะคะอาจจะใช้วัสดุอื่นๆทดแทนก็ได้นะคะต่อมาค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะได้ใช้กระดาษสีนะคะแล้วก็ตีเส้นไว้ให้เด็กๆได้ใช้ในการตัดกระดาษด้วยค่ะต่อมาค่ะ
1: กรรไกร
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรนั่นเองค่ะแต่ว่ากรรไกรของคุณครูนะคะเป็นกรรไกรปลายมนค่ะที่มีความปลอดภัยกับเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะจะใช้กรรไกรนะคะเด็กๆอย่าลืมอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าผู้ปกครองด้วยนะคะต่อมาค่ะ
1: กาว
0: ถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีกาวแล้วนะคะคุณครูก็มีไม้ทากาวด้วยค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะหรือว่าเปื้อนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะและอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะตะกร้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้าค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตการตัดกระดาษเป็นสายลุงให้กับเด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตวิธีการตัดกระดาษของคุณครูไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆค่ะจะต้องมารู้จักกับการจับกรรไกรก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนของคุณครูค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเกตดูนะคะว่าที่กรรไกรของคุณครูนะคะก็จะมีช่องทั้งหมด2ช่องเลยเวลาที่เด็กๆจะใช้นะคะเด็กๆนะคะก็ใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือค่ะใส่ลงไปที่ช่องด้านบนแบบนี้ค่ะและช่องด้านล่างนะคะให้เด็กๆค่ะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางใส่ลงไปค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆใช้ค่ะเด็กๆค่อยๆกางกรรไกรออกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หุบแบบนี้ค่ะกางออกแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะลองสาธิตในการตัดกระดาษให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกกระดาษสีนะคะที่คุณครูจัดเตรียมไว้ค่ะมาตัดกระดาษให้ขาดจากกันเลยค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูมีกระดาษสีหลากหลายสีเลยให้เด็กๆได้เลือกค่ะเด็กๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าคุณครูนะคะมีเส้นไว้ให้เด็กๆด้วยคุณครูพัดนะคะอยากจะให้เด็กๆค่ะได้ลองใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษให้ขาดจากกันโดยเป็นเส้นตรงค่ะนี่นะคะเด็กๆค่อยๆตัดกระดาษนะคะให้ขาดจากกันค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่อยๆขยับกรรไกรค่ะตัดแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆขยับกรรไกรค่ะเห็นไหมคะเราจะค่อยๆขยับกรรไกรของเราไปเด็กๆพยายามจับกรรไกรของเราให้ตรงๆเด็กๆก็จะสามารถตัดกระดาษให้ออกมาเป็นเส้นตรงตามแนวเส้นได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะกระดาษของเราก็จะขาดจากการเป็นเส้นตรงเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเด็กๆนะคะเมื่อตัดกระดาษเสร็จแล้วค่ะกระดาษของเด็กๆจะต้องใส่ไว้ที่ไหนคะใส่ไว้ที่ตะกร้าถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้กระดาษนะคะที่เด็กๆตัดเรียบร้อยแล้วค่ะมาทากาวแล้วก็ติดลงไปบนจานกระดาษค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องตัดกระดาษของเด็กๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วให้เด็กๆนะคะใช้กาวทาแล้วก็ติดลงไปที่จานกระดาษค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะมีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับเด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือผลงานที่คุณครูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะได้เป็นสายรุ้งแบบนี้เลยค่ะเป็นฝีมือการตัดกระดาษของเด็กๆด้วยนะคะและถ้าเด็กๆมีเวลาเหลือนะคะเด็กๆยังสามารถใช้สีเทียนค่ะในการมาระบายจานกระดาษก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกใช้สีที่เด็กต้องการได้ตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานเราใช้กาวเด็กๆจะต้องนำมาที่ไหนคะนำมาตากให้แห้งถูกต้องเลยค่ะ

ผลงานนี้นะคะเด็กๆค่ะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆใช้กรรไกรนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆค่ะจะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เข้าเล่นคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมหนีบอะไรคะใช้ไม้หนีบมาหนีบที่เสื้อของเด็กๆด้วยนะคะถ้าไม้หนีบที่มุมหมดเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนมุมเล่นได้หรือว่าเด็กๆอาจจะรอเพื่อนๆก็ได้ค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะแต่ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมมาทำอะไรลูกถูกต้องเลยเด็กๆจะต้องมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยแต่ว่าเด็กๆขาเวลาที่เด็กๆยกเก้าอี้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยครับ

ปั๊มตรงนี้นะคะมือข้างนี้มือข้างนี้ถูกต้องใช่เอามือข้างที่มีชื่อจับลูกแล้วก็กดลงไปเก่งมากค่ะนะครับน้องมาซีเอามือข้างที่มีป้ายชื่อจับเอามือข้างนี้จับ

ก้อนออกมาเก่งมากค่ะไปนั่งรอครูตรงนู้นนะแถวน้องการเดินมาเลยลูกเดินมาด้านนี้เลยค่ะน้องหมูเดินไปด้านนู้นได้เลยมาครับน้องกวีเดินมานี่ลูกเดี๋ยวเด็กๆรอนะครูพัดเดินไปดูเพื่อนก่อน

ค่อยๆปั้นนะค่ะมาค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองจับกันไกลก่อนลูกข้างนี้ครับบาสิจับข้างนี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใส่เข้าไปในช่องนี้เลยแล้วน้องบาสิลองจับกระดาษดูนะแบบนี้ครับน้องมีอารอคุณครูพัดแป๊บนึงนะประคองไว้แบบนี้แล้วตัดครับกลางออกกลางออกแป๊บนึงนะคะกลางออกก่อนลูกกลางออกก่อนครับกลางออกเห็นไหมครับค่อยๆขยับกันไกลกลางออกแล้วก็กลางออกตัดครับกลางออกตัดกลางออกอีกนิดนึงกลางออกอีกนิดนึงครับกลางออกแล้วก็ตัดชึบแล้วอันนี้หนูวางใส่ไว้ในตะกร้าของหนูก่อนแล้วหนูเปลี่ยนสีได้ครับเอาสีนี้คืนคุณครูแล้วเปลี่ยนสีได้ระวังกันไกลนะครับทำเหมือนเมื่อกี้เลยให้คุณครูดูค่ะได้เลยค่ะกลางออกกลางออกค่ะกลางออกกลางออกกลางออกค่อยจับดูน้องใหม่มุ้ยรอแป๊บนึงค่ะน้องบาซีให้จับตรงไหนครับให้จับเส้นตรงนี้เห็นไหมเส้นตรงนี้เห็นปะเนี่ยเส้นตรงเนี้ยเส้นตรงแบบเนี้ย

จะออกเห็นไหมคะตรงเส้นอัปปัตจะออกเก่งมากค่ะเปลี่ยนสีได้แล้วลูกนะแล้วก็ขยับกรรไกรกลางออกค่ะขยับเห็นไหมคะเราต้องพยายามกลางออกเดี๋ยวคุณครูช่วยประคองไว้ก่อนค่ะกลางออกค่ะกลางกรรไกรออกแล้วก็ตัดค่ะกลางออกถูกต้องค่ะหนูเอาโน้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะเก่งมากเลยทำได้เลยค่ะถูกต้องเลยเอามือจับขึ้นมาเอามือหนูจับขึ้นมาระวังนะคะจับตรงนี้หนูตัดตรงนี้ต่อเลยเห็นไหมตัดตรงนี้ต่อเลย

มะขามติดลงไปตรงนี้ก็มาตรงนี้มะขามติดลงไปตรงนี้เอาตรงไหนดีคะตรงนี้เหรอแล้วก็เอาไปวางตรงนั้นก่อนคะโอ้ว่าเป็นไรคะอะไรนะคะตุ๊กตาหิมะอะไรนะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะบาสซี่รอครูค่ะแป๊บนึงนะไหนคุณครูดู

นี่ค่ะเอาผลงานมาตรงนี้ค่ะเอาหนูเอาอันนี้มาติดได้ไหมลูก

0: ไหนดูสิคะค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดดินน้ำมันนะมากเลยค่ะค่อยๆนวดนะคะอย่าลืมเอาดินน้ำมันเล่นบนแผ่นรองปั้นนะถ้าดินน้ำมันตกพื้นเก็บให้คุณครูด้วยนะเสร็จแล้วล่ะคะไหนคุณครูยังไม่เห็นผลงานของน้องยาลินดาเลยไหนไปทำให้คุณครูดูอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะไหนคุณครูไปดูเดี๋ยวเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะอย่าเพิ่งเก็บนะคะถ้าดินน้ำมันตกเก็บได้ลูกมาครับมาครับมาคุณครูเขียนให้มาครับมาด้านนี้ลูกมาทำเป็นไรนะครับ
1: ทำเป็นวงกลมมันมีที่ต่อจู้
0: อ๋ออันวงกลมใช่ไหมคะ
1: แล้วมีที่เป็นต่อจู
0: ้ค่ะวงกลมนะคุณครูเขียนให้ดูคุณครูเขียนหนังสือนะคะค่ะเดี๋ยวน้องมาตินเอาไปเก็บที่ช่องผลงานของน้องมาตินนะเชิญเลยเก่งมากเลย

0: เก่งมากลูกได้ไหมคะหนูปาดกาวได้ค่ะนั่นเสร็จแล้วหรอคะมาค่ะเดี๋ยวเข้าแถวนะคะทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นรูปหมู
0: หมูหมูอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่ตลาด
0: อ๋อหมูอยู่ที่ตลาดนะคะ

เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จแล้วค่ะเด็กๆของคุณครูพัดนะคะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำทั้งหมด3กิจกรรมนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมีผลงานนะคะของเพื่อนๆนะคะให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตหรือว่าดูผลงานของเพื่อนๆกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนี่เลยค่ะผลงานของน้องไมค์ค่ะเชิญเลยค่ะถือผลงานของตนเองเลยค่ะน้องไมค์ค่ะวันนี้น้องไมค์ตัดกระดาษเป็นสายลุงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องไมค์ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีอะไรบ้างลูก
1: สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีแดงแล้วก็ส
0: ีเขียวค่ะ
1: สีเขียวแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีส้มแล้วก็สี
0: ฟ้า
1: ส
0: ี
1: ฟ้าย
0: อดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องไมค์นะคะสามารถบอกได้ด้วยค่ะว่าวันนี้นะคะน้องไมค์ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นผลงานในกิจกรรมใหม่ของน้องไมค์ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือตัดกระดาษเป็นสายลูกนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะนอกจากจะมีผลงานของน้องไมค์แล้วนะคะผลงานของเด็กๆที่เหลือในห้องของคุณครูพัดนะคะเด็กๆก็นำมาตากกันไว้เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะโดยผลงานในวันนี้นะคะเด็กๆก็ใช้กรรไกรปลายมนใช่ไหมเอ่ยซึ่งอาจจะเป็นแรกๆนะคะช่วงแรกๆที่เด็กๆได้ใช้กรรไกรนั่นเองค่ะคุณครูนะคะอาจจะประคองมือของเด็กๆนะคะในการใช้กรรไกรนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะคะและเด็กๆค่ะก็จะได้รู้จักวิธีการตัดที่ถูกต้องด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เกมการศึกษากันค่ะหรือว่าก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกมการศึกษาใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นหมึกหนวดยาวกันค่ะตอนนี้ให้มือหรือว่าแขนของเด็กๆนะคะเป็นหนวดหมึกนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักหมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบไว้นะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์มีเกมการศึกษาอะไรมาฝากเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็มีเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตที่ภาพกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพดูนะคะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูกภาพล่มนอกจากมีภาพล่มแล้วเด็กๆ เห็นตัวเลขไหมเอ่ยเป็นเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลข1ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเลข1นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะมีเลข2แล้วก็มีอะไรด้วยคะมีภาพลมด้วยเด็กๆมาช่วยกันนับจำนวนลมค่ะว่ามีกี่คัน2คันช่วยกันนับนะคะ1 2มีทั้งหมดกี่คันลูก2คันแล้วก็มีเลข2ด้วยถูกต้องมั้ยคะคุณครูพัชก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพล่มถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามานับจำนวนล่มกันก่อนนะคะว่ามีกี่คันลูก1 2 3มีทั้งหมดกี่คันคะ3คันแล้วนี่คือตัวเลขอะไรคะเลข3ถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวเลขเหมือนกันค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข1ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขต่อไปนะคะเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลข2ถูกต้องเลยนี่ก็คือเลข2นั่นเองค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและอีก1ตัวเลขค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข3ถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือเลข3นั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะคุณครูพัดขอกระจายตัวเลขที่เหลือเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายภาพเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มหยิบจากภาพหลักก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพแรกของคุณครูนะคะเป็นภาพล่ม1คันแล้วก็มีตัวเลขอะไรคะเลข1เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นภาพแล้วก็สัญลักษณ์ของคุณครูซึ่งคือตัวเลข1นั่นเองเด็กๆนะคะก็ต้องมาลองหาดูค่ะภาพย่อยนะคะของเราค่ะว่าภาพไหนที่มีเลข1เหมือนกับภาพด้านบนเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัดมองหาได้ไหมคะด้านบนค่ะอยู่ไหนนะเลข1ของคุณครูอยู่ตรงไหนนะเลขนี้หรือเปล่าคะเลขนี้ไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆแล้วเลขหนึ่งของคุณครูพัดหมดแล้วหรือยังคะเลขหนึ่งของคุณครูพัดยังไม่หมดเด็กๆคนไหนจะออกมาช่วยคุณครูดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยๆค่ะ น้องหมวยช่วยคุณครูพัฒน์หาหมายเลข1เหมือนด้านบนหน่อยค่ะเด็กๆน้องสังเกตดูค่ะน้องหมวยมุ้ยจัดบทหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องหมวยมุ้ยหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจัดบทหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาด้วยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมเข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนะคะเพื่อที่คุณครูค่ะจะได้ให้คำแนะนำในการเล่นเกมการศึกษากับเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะเกมการศึกษาค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องยกเก้าอี้แบบไหนคะเบาๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเบาๆนะคะยกเบาๆนะมาเลยครับ

็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กหยิบค่ะช่วยคุณครูพัดหยิบภาพล่มที่มี1คันให้คุณครูหน่อยค่ะภาพล่มที่มี1คันอยู่นะเอามาวางตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราดูที่ภาพแรกก่อนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะจับภาพแรกก่อนแล้วเด็กๆลองช่วยกันหาค่ะว่าเลข1อยู่ไหนคะ

ต่อมาค่ะเลข2ที่มีภาพล่ม2คันด้วยอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนคะเลข2ก่อนมาตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวน้องกันขยับมาด้านนี้ให้ดูภาพก่อนภาพนี้มีล่มกี่คันช่วยกันนับค่ะ1 2มีกี่คันคะ2คันไหนเด็กๆลองช่วยคุณครูพัดหาเลข2ด้วยเลข2อยู่ที่ไหนนะช่วยกันหยิบเอาวาง

0: เด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆร้องถูกบ้างหรือเปล่านะลองสังเกตดูสิคะสัญลักษณ์เลข3กับภาพย่อยนี้เหมือนกันไหมลูกหมุนให้เป็นครูพัดเลยค่ะวางให้เหมือนกันเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ได้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเด็กๆค่ะช่วยกันหยิบเกมวางเบาๆวางเบาๆนะ
1: วางเบาๆ
0: วางเบาๆน่ารักมากค่ะ

ด็กๆช่วยกันเล่นเกมการศึกษานะคะถึงแล้วค่ะมาค่ะถึงครูด้วยค่ะมาเอาภาพแรกมาวางตรงนี้เลยค่ะมาวางด้านนี้เลยมาด้านนี้ค่ะคุณด้านนี้เอาภาพต่อมาค่ะเว้นระยะนิดนึงเก่งมากค่ะไหนคะยังมีภาพเหลือไหมเอ่ยภาพเกี่ยวกับการศึกษาอยู่ที่ใครคะเด็กๆช่วยกันวางเลยค่ะช่วยกันจับคู่ภาพเลยลูกเอามาวางด้านนี้ก่อนวางด้านนี้ก่อน

ถูกต้องเลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆจะพูดกันถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเหมือนกันทุกคู่เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะวางเบาๆนะคะเด็กๆช่วยกัน

0: พไหนที่เป็นภาพลมบ้าง
1: ม
0: าภาพลมที่เป็นเลขหนึ่งก่อนเลขหนึ่งอยู่ไหนมาวางตรงนี้ค่ะจะมาวางเลยค่ะวางตรงนี้หมุนไปตรงนี้อ่ะแล้วเลขหนึ่งอยู่ไหนอีกคะอ่ะเอามาวางเลยต่อมาค่ะเลขสองที่มีรูปร่มสองคันด้วยอยู่ไหนคะภาพหลักอยู่ไหนลูกอันนี้ลองเล่นมาก่อนมาค่ะมาวางเลยมาค่ะโอเคเดี๋ยวลองก่อนนะคะมาลองเก็ตมาวางอันนี้เลขอะไรคะเลขสองไหนใช่หาเลขสองวางถูกต้องเลยถูกต้องค่ะภาพต่อมาค่ะต้องเลยเนี่ยลองดูสิคะอันนี้คือเลขอะไรคะ
1: เลขหน
0: ึ่ง
1: สอง
0: สามถูกต้องไหมคะถูกต้องอันเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้นะคะแล้วก็มานั่งรอได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยแล้วเด็กๆก็เล่นเกมการศึกษากันได้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะก็ได้เข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะกิจกรรมกับคุณครูพัฒน์นะคะหลากหลายกิจกรรมเลยมีทั้งหมด5กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดนะคะหรือว่าสนทนาได้ค่ะว่าเด็กๆนะคะรู้จักอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะก็ได้เคลื่อนไหวนะคะเรียนแบบนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะที่ให้เด็กๆค่ะได้มาทำท่าทางเรียนแบบค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆก็เรียนรู้ในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการเกิดฝนนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เกิดฝนหรือว่าฝนตกลงมามีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้างค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมพิเศษของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมตัดกระดาษเป็นสายลูกนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถใช้กรรไกรปลายมนนะคะตัดกระดาษให้ขาดจากกันได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะก็อยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์

0: นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมกับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆค่ะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: แล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะ
1: แล้ว
0: พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศ

0: โลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวัน

เสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เก็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปไม่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลย

ได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: What is it?

0: hat, a hat, hats.
1: 哎，หมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
4: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it

0: house. H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
2: คนเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
2: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทางนี้เหรอดาวี
0: Yes
1: What is it

0: horse. H O R S E, horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณ
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสักสามใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอสามใบค่ะ คนละแบบกันเลยอ่ะ หูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลยหมวกใบใหม่ของเขาสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
1: What is it?

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยเฮ้ยแย่เลย
3: จอจอจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหรอ
3: ก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปไหวแล้วแบบเนี้ย
4: เอ้าพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
4: มีอะไรเหรอลิงน้อย
6: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
6: ติดเถาวัลย์นะครับ
4: เข้าใจแล้วนำไปเลย
6: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
1: ให้พวกเราช่วยดีกว่า

0: ที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกเขาก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮิอ
4: ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: helicopter? Hat? Horse! Good job!
1: What is it?
0: Hat? Helicopter? House! Good job!
2: โอ้โหเพื่อนๆเรานี่เก่งจริงๆเลยแฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

0: านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้

แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติ

0: ได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจ RPM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีสู่ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้าง

0: แบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วแล้วไหนแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆ เป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะ

0: ด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
1: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
3: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่เสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่เพราะความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปเหรอจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ๊ะช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริกรสเค็มมีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟ

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ
1: อืม

0: จ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ยจ้ารับโบรสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกน้ำตาลหวาน
3: พระเกลือ

0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่า

0: วันนี้คำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการ
2: วันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
3: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับพาไปชมภาพความประทับใจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันที่28มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยมีนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นในช่วงค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฝรั่งเศสและไทยนับเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างฝรั่งเศสและไทยยังเป็นการกระชับความร่วมมือในมิติต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ
2: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกโดยเฉพาะภาพการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างอบอุ่นและความงดงามของฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์อย่างสง่างามโดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานปารีสอองลีทรงฉลองพระองค์สีดำและสีงาช้างตัดเย็บจากผ้าไหมลายเกร็ดพิมพ์เสนปักประดับลูกปัดแก้วสีดำลายโซ่พร้อมกระดุมเงินฝังนิลถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ้าไหมไทยผ่านการออกแบบร่วมสมัยที่ยังคงเอกลักษณ์อันวิจิตรของศิลปะการทอผ้าไหมไว้อย่างครบถ้วนฉลองพระองค์ในครั้งนี้ทรงเป็นแบบอย่างในการทำรงรักษาและเผยแพร่คุณค่าของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยสู่เวทีโลก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดกลางวันหลายจุดตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยปีแอร์เบาแมงก่อนที่จะนำรายละเอียดของโครงสร้างชุดและลวดลายมาตีความใหม่ให้เข้ากับผ้าไหมไทยถ่ายทอดเสน่ห์ของแฟชั่นคลาสสิกในมุมมองที่ร่วมสมัยส่วนในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ได้รับการออกแบบแต่คงเอกลักษณ์ของชุดไทยอมรินทร์เอาไว้พร้อมปรับรายละเอียดให้ร่วมสมัยสะท้อนความงดงามของหัตถศิลป์ไทยและบทบาทของผ้าไหมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์สีตะกั่วผ้ายกดอกปักประดับเลื่อมตัวชุดโดดเด่นด้วยผ้ายกดอกและงานปักประดับเลื่อมที่ประณีตตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติคุณธีรพันธ์วรรณรัตน์จากห้องเสื้อธีรพันธ์ส่วนในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิบาลประยุกต์

ไฟสองชายขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมลายแก้วชิงดวงเล็กย้อมครามธรรมชาติจากฝีมือการทอของกลุ่มจันโสภาตัดเย็บและปักประดับอย่างวิจิตร

0: ตัว
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจง
2: คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายการสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์และลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมสำหรับวันนี้นับเป็นวันที่4หลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะอีกครั้งโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมน้อมถวายสักการะและแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังแม้จะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากแต่การอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนทุกคนจะผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังตามขั้นตอนที่กำหนดขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลการจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางอีกหนึ่งภาพที่สร้างความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานซึ่งกระจายกำลังคอยให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมนำน้ำดื่มอาหารว่างและสิ่งของจำเป็นมาเพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและการรอคอยสะท้อนถึงพลังแห่งการมีจิตสาธารณะและการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำพร้อมถือดอกไม้เพื่อถวายสักการะโดยต่างตั้งใจมาน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
3: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงและก็องค์ทานะครับที่ทั้งสองพระองค์นั้นได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประสบนิกรชาวไทยเนี่ยมากมายเหลือที่จะบรรยายครับ
4: มีความตั้งใจนะครับโดยเฉพาะผมเองนี่ผมเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาจากเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็นำคณะมาประมาณ90ท่านนะครับก็มีความตั้งใจที่ว่าจะมากราบพระศพของพระสมเด็จพระพันปีหลวงและก็ขององค์พานะครับก็ปลื้มปิตินะครับภูมิใจแล้วก็ที่เข้ามาก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของการต้อนรับตั้งแต่ทางเข้ามานะครับก็มีการแจกน้ำแจกข้าวแล้วก็การบริการดูแลพี่น้องประชาชนเลย
2: ตลอดทั้งวันบรรยากาศภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยขณะที่ประชาชนต่างทยอยเข้าสักการะและลงนามถวายความอาลัยอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีที่ประสบนิกรชาวไทยยังคงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้ขอย้ำสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอา

0: แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลาศาสตร์ไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นค่ะ
1: ครับคุณชนการครับ
2: พาไปดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่มีการขนยาเสพติดข้ามประเทศก็คือจากประเทศไทยไปที่ออสเตรเลียนะคะทางตำรวจออสเตรเลียค่ะจับกลุ่มแอร์สาวชาวไทยอายุเนี่ย26ปีค่ะมีการลักลอบขนเฮโรอีนกว่า1กิโลกรัมในกระเป๋าผ้านะคะจำนวน12ใบเข้าไปที่เมลเบิร์นแล้วก็ถูกตั้งข้อหาหนักถึง2ข้อหาด้วยกันแต่และข้อหาเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีนะคะมีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งในวันที่14กันยายน2569ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะจากทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า AFP ค่ะคือตามรายงานข่าวของ AFP เนี่ยระบุนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหญิงชาวไทยอายุประมาณ26ปีอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางมาถึงสนามบินเบลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายน2569นะคะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียหรือ ABF เรียกตรวจสัมภาระค่ะซึ่งจากการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่ ABF ก็ไปพบสิ่งผิดปกติภายในกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบของหญิงรายดังกล่าวเมื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยก็ไปพบนะเป็นลักษณะของผงสีขาวแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ตามซับในของกระเป๋าซึ่งผลการทดสอบในเบื้องต้นก็ยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนมูลค่าเนี่ยประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าราวๆ11ล้านบาทด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ ABF ค่ะจึงแจ้งเรื่องไปยังตำรวจ AFP เพื่อเข้ายึดของกลางแล้วก็จับกลัวตัวหญิงรายนี้โดยเธอเนี่ยถูกตั้งข้อหาหนักเลยนะคะ2ข้อหาด้วยกันก็คือนำเข้ายาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์และครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์คือแต่ละข้อหาเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดก็คือ25ปีค่ะผู้ต้องหาเนี่ยถูกส่งตัวฝากขังตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งคือวันที่14กันยายน2569ค่ะ
1: ซึ่งหลังมีข่าวออกมานะครับก็พบว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับซึ่งทางการบินไทยเองยืนยันว่ามีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับพนักงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกนะคะว่าได้ปกติแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสัมภาระขาออกผ่านสายผ่านอยู่แล้วแต่ว่าการตรวจเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็จะต้องมีสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยยอมรับบอกว่าจะต้องปรับปรุงการตรวจสัมภาระก่อนเดินทางให้เข้มงวดมากขึ้นที่ผ่านมาการตรวจสัมภาระลูกเรือจะให้เกียรติกันและตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดเท่านั้นไม่มีการตรวจโดยใช้สุนัขเนี่ยเข้าไปดมกลิ่นเพื่อตรวจสารเสพติดผู้ที่ลักลอบก็มีวิธีการซุกซ่อนต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะต้องหามาตรการป้องกันกันต่อไป
3: คนที่จะขนเขาก็มีวิธีการที่จะซุกซ่อนนะครับโดยวิธีการต่างๆนานานะครับและโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับก็เราก็ไม่ตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเราเมื่อเราไปจากประเทศใดประเทศหนึ่งเมื่อเข้าประเทศเขาเนี้ยก็จะมีเหมือนกับสุนัขมาเดินเหมือนสุ่มตรวจในสนามบินเท่านั้นเองในขณะที่เรารอรับกระเป๋าที่โหลดมาใต้เครื่องนะครับในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวด

0: ครับเพราะก็เข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเราอาจจะเป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายหลายประเทศ
1: ขึ้นหรือไม่นั้นเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒน์บอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ละประเทศปลายทางจะมีการสุ่มตรวจผู้โดยสารทุกประเทศอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้จะทำให้การตรวจสัมภาระลูกเรือเข้มงวดเช่นเดียวกับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยยังไม่เสียเครดิตเพราะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว
2: ทางด้านปปส.ครับก็ประสานตำรวจออสเตรเลียขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติหลังจากที่มีการตรวจค้นที่พักของผู้ต้องหาในไทยโดยพบว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ชายนำสิ่งของมาส่งให้ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปภายในห้องนะครับและจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเบื้องต้นนั้นของผู้ต้องหายังไม่พบความผิดปกติเจ้าหน้าที่ปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวครับพร้อมกับสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนแล้วก็ขยายผลไปยังเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งก็เชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาและได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันก็มีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนานั้นรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นก็มีการตรวจสอบเส้นเงินแต่ว่าไม่พบความผิดปกติของเส้นทางการเงินและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยา
3: ก็ไปค้นแล้วก็พร้อมทั้งประสานกับทางนิตินะครับนิติของทางคอนโดเนี่ยหาข้อมูลพยานหลักฐานเช่นกล้องวงจรปิดนะครับก็ในส่วนนี้ทางปปส.ก็ได้ข้อมูลมาหนึ่งแล้วนะครับก็ทราบว่ามีตั้งแต่วันที่22นะครับก็มีชายเนี่ยเอาของมาส่งให้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโดนะครับส่วนพยานหลักฐานในห้องเนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็มีกล่องนะครับมีกล่องพัสดุนะครับก็ซึ่งใช้ในการส่งซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับจากทางเพื่อนทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับทราบว่าทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับนะครับรับในเรื่องการหิ้วของนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นก็ได้ทำการตรวจสอบเส้นเงินนะครับเส้นเงินของทางนางสาวมีนาก็ไม่มีเงินที่อะไรที่ผิดปกติก็มีเงินอยู่ในบัญชีจำนวนไม่มากนะครับ
1: ทั้งนี้ทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมานะคะคือบอกว่ามีกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยคือ12ใบนะแต่ว่าพบความผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามกับปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับในส่วนของนางสาวมีนาด้วยอย่างไรก็ตามในทางการข่าวเนี่ยก็พบว่าการรับหิ้วในครั้งนี้จะได้รับเงินก็ต่อเมื่อสัมภาระเนี่ยไปถึงออสเตรเลียแล้วแต่ในขณะนี้เมื่อเข้าไปตรวจสอบบัญชีต่างๆยังไม่ทราบว่าได้ค่าหิ้วสินค้าราคาเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งของเนี่ยยังไม่ถึงมือปลายทางก็หมายความว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้มีการโอนมาให้นั่นเองเบื้องต้นได้รวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไปประกอบกับข้อมูลทางออสเตรเลียและหลังจากนี้ค่ะจะหารือกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
5: ที่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
5: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนมนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
5: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราชัดด้วยสิ
5: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
4: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
4: ่ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวัน

0: ที่ไหนเนี่ย
1: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัย
2: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจัตวัน
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆดูสิจู่ๆกระพลของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
5: ประตูมิติเปิดออก
0: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลรายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำที่เลยไป

ตอนนี้นะครับเราอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนอยู่สมัยอยู่สมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนช่วยเหลือมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
0: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นปุ่มบังคับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อหนังเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของหนังเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าโชว์ให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
3: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
3: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
3: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหน
3: ด
0: าวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
3: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
3: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
3: เพื่อให้คนสนุก
0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วๆมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีเอาน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
4: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี้
4: มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
0: ้
4: วทีนี้โดนไฟดูดหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
0: ้
4: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อ
0: ่
4: ะ
0: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
4: เด็ก
0: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
4: แต่ที่บ้านยินดีๆนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
0: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
2: น้องยินดี
0: น้องยินดีอ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
5: คนมาทะเลค่ะ
0: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: อัน ี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำ
5: แล้วอันนี้คือทะเล
0: เลนะครับ
5: อันนี้คือบ้านพักของคนอื
0: ่
5: น
0: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
5: เพราะว่าเขาจะจัดเพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาให้คนมานอนนะคะอ๋อ
0: เขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
6: โรงแรม
0: โรงแรมแล้วมีอะไรอีกนะ
6: สวนสยาม
0: ตรงนี้คืออะไรครับ
6: ทำไมคน
5: ที่กระโดดลงที่กระโดดลงสระค
6: ่
5: ะ
6: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
0: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
5: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
0: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับนี่แหละครับ

0: ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
1: ชายสนุก
0: ไปครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักทับแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: โส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สาม
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไป

0: ว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
1: ่ห้องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เอาเฮ้
4: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey.เอาเฮ้เฮ้
4: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
5: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: หนูดีทำได้

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายตาควาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

นี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้างThank you.

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้มั้ยครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละอยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมายังฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จะบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมคร
2: ับ ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสิกส์เคมีฟิสิกส์เก่งเดียว เลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูก
3: ๆคือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบปฏิกายเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮ
4: ะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
4: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
4: เ
1: พราะอันนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ต
3: ั้
1: ง
3: แต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
3: โซลิแท
1: ร์โซลิแท
3: ร์ครับถอดไพ่อ่ะที่
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสน

0: ทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
2: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
0: แล้วก็
2: ผมไปไม่ทันแล้วอะไร
0: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
2: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มันไม่ว่าเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
2: ครับ
0: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
1: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
2: เอ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
1: รับไข่
2: รับไข
1: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
2: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
1: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
2: ครับต้องแฮร์ดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
0: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
2: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลา
2: เ
1: ช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
2: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
3: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
2: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
3: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
2: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
3: ั่
2: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
3: ู
2: กเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
0: บัวลอย
2: บัวลอยใช่มั้ยอ้าวแล้วถ้าอย่างงี้อ่ะน้องออโต้เล่นเกมอะไร
0: ไม่ค่อยมี
2: ไม่ค่อยเล่นหรอ
0: ไม่ค
2: ่
0: ะ
2: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
3: ค
2: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
0: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
2: เป็นเกมอะไร
0: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
2: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
0: ไม่ค่อยเล่น
2: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
0: แล้วนะแต่ว่ายังเล่น
3: อยู่ไม่มีเวลาม
0: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลา
2: เขาเวลาไปทำอะไร
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
2: ันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
4: ว้าว
2: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังสร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้

0: ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
4: ไป
1: ตอนนี้นะฮะ
3: โอเค
1: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
0: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึงดึงต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
4: ตาลูกคนละอัน
1: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
4: ก็มีเสียง
3: ได้ไหม
5: ได้แล
1: ้
5: วได้แล้ว
1: ว้
5: าว
1: เสร็จแล้วนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบไปครับตอบไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
4: แล้วก็เสียง
1: เห็นอย่างนี้ต้องมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะ
4: ตาลูก
1: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
4: ปาลูกบอลหน่อยปึ๊บแล้วก็เสียง
1: ปึ๊บเร็วมาก
4: ปึ๊บ
1: ไหนบอกให้เล่นเกม
4: ถูกแล้วปึ้งปาลูก
1: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะสำหรับคุณลูกนะฮะน้องเอฮาที่รักนะฮะ
4: ใช่สิงห์ลูกหวีด
5: ปลาบอลใหม่ค
4: ่
5: ะ
4: ปลาบอลใหม
1: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
4: ใช่
5: แล้วก็เสียงเชียร์
1: เชียร์
4: คุณพ่อเชียร์
1: เสียงนกหวีดลูกทำไป
5: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
1: เน่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดนะผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
4: ช้าไป
1: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ด ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพอ

0: แล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
1: ่เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
2: ยินดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
3: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
4: บัวลอย
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและทูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
5: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
4: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดู ถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก
2: พ
1: ออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายส
2: อ
1: แล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: และเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะเป็นมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยครับ
1: กูรู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง
1: ่ายใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดนิดหน่อยหน่อยพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์กันบ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
4: ก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
5: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผม
6: นะคะคุณจะบอก
7: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
8: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลย

0: เลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
1: ก็ชอบกินของซ้ำๆ
2: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
1: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
2: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
3: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
4: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
3: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
4: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
3: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
5: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
5: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับ
3: เอ้ย
5: ไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
6: สาวนิชนันท์ทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเองแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งกระเพื่อมแต่ไหล
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยด้วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมาก
1: เออ
2: ตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะก็คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
4: คุณนิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
4: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือ
2: น
4: ครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายนค่ะ
4: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
4: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
4: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
4: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
4: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
4: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
4: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
4: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
4: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
2: ่มีเลย
4: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
5: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซ้ไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคย เราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีในคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็ได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์อ่ะมาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
3: ้ถ้าจำตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
6: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่เหรอลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
7: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อย
6: แ
7: ต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
6: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
7: หัวนม
6: ถูกต้อง
7: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
6: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุธนี่ซีเรียสเลย
7: ซีเรียสเลย
6: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
8: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี้ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
7: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
6: ค่ะสำคัญมากๆเลยละค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
7: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
6: ้
7: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
9: ท่านดาวนะค คะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
10: จริงๆคนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
10: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆไข้อินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างงี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
10: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยมันหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะคือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
10: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำยังต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบเด็กจะเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
7: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
11: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง10ที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
7: บ
11: างส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25ถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
7: ่
11: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
9: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
7: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
10: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
7: ครับ
10: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
6: ่โอ้โหต้อง ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
7: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
12: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
13: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
14: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
15: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอ
12: ให้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
16: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
12: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
7: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
12: พลังแสงทะลุมิติ
17: โอ้โหนี่มันนอกโลก
18: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
1: อนุบาลชายสมอง
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำ

ตอนนี้นะครับเราอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอา5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับเราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนหยุดสมัยหยุดสมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนช่วยเหลือมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
0: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นบุ๋ม

0: ครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
1: อ๋อหนังเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของนางเงือกล่ะครับ
0: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
1: อ๋อส่วนต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
0: แล้วก็คอ
1: แล้วก็คอด้วยนะครับ
0: คอแล้วก็ตัว
1: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
0: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าเชียวให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
2: คนกำลังขับจรวด
1: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: คนขับจรวดออกจากโลก
1: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
2: จรวดอยู่นี่
1: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
2: กำลังจะไปหาดาว
1: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหนดาวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
2: เพราะว่าคนเห็นว่า
0: ทำไมไม่ไปดวงนี
1: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
2: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
1: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
2: เพื่อให้คนสนุก
1: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
3: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
1: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
3: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล้วทีนี้โดนไฟดูหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
1: ้
3: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อะ
1: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
3: เด็ก
1: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
3: แต่ที่ว่าดีๆนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
1: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
0: น้องยินดี
1: อ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: คนมาทะเลค่ะ
1: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
1: สระว่ายน้ำ
4: แล้วอันนี้คือทะเล
1: เลนะครับ
4: อันนี้คือบ้านพักของคนอื่น
1: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
4: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาให้คนมานอนนะคะ
1: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: โรงแรม
1: แล้วมีอะไรอีกนะ
0: สวนสยาม
1: ตรงนี้คืออะไรครับ
0: ทำไมคน
4: ที่กระโดดลงสระค
0: ่
4: ะ
0: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
1: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
4: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
1: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
5: ใช้สมอง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: เอาค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฮะขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: เฮ้ยมีแค่นี้แหละ
3: What is it?

0: a hat. Hats.
1: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
4: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it?

0: house. H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
2: คนเยอะแยะเลยอ่ะทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยแล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทั้งนี้เหรอดาวี
0: Yes
1: What is it

0: A horse. H-O-R-S-E. Horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณม้า
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสักสามใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอสามใบค่ะ คนละแบบกันเลยหูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลยเฮ้ยชอบจังหมวกใบใหม่ของเขาสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
1: What is it

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยเฮ้ยแย่เลย
3: จอจอจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหร
3: อก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปไหวแล้วแบบเนี้ย
4: เอ้าพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
4: มีอะไรเหรอลิงน้อย
6: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
6: ติดเถาวัลย์นะครับ
4: เข้าใจแล้วนำไปเลย
6: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
1: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
4: ขอบคุณครับคุณม้า
6: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ปลอดภัยแล้วหรอครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮี
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: Doctor? Hat? Horse! Good job!
1: What is it?
0: Hat? Helicopter? House! House! Good job!
2: โอ้โหเพื่อนเพื่อนเรานี่เก่งจริงๆเลยแฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้ว

0: นี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยเอ้าเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค
1: ่
4: ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพาสเจอไรส์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กุ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยทอดก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่
5: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
5: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยๆรสชาติใหม่ที่เก็บได้นาน นี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกุ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
5: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
6: ลับมาแล้วจ้า
5: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
6: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
5: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆได้เปล่าคะ
5: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
5: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
6: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
5: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
6: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันนึงกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิกตอเรียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกจ๊ะได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
0: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายๆอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่า

0: ดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
1: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
0: อ๋อจำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปน่ะ
1: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาท

0: ต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
2: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายเนื่องจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
2: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
3: ลุยเลยลุยลุยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นแล้วก็รีบทำมั่งดีกว่า
0: เดี๋ยวสิจ๊ะกุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
0: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราแล้วว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
0: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
4: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
4: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
0: สู้คุณนะจ้าลูกแม่
2: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือ New Zealand และสารสุดพิเศษแบบ Victoria Style ค่ะ
3: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
3: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงๆอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
2: กุ๊กเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ๊ะนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่ได้เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
3: กุ๊กกุ๊กชนะแล้วมีผู้ชนะแล้วครับเย
1: ้นี่กุ๊กไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ยัง ขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋า บ๊ายบาย

0: ตอนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะมีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่2แล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
3: ๆนี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเรามาเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: ย่อมย่อมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกอ่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคำสาปยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
4: ดีจังเลย
5: ไปไป
6: เดี๋ยวพวกเรามาเล่นด้วยใหม่นะ
0: เขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
4: ดีจังเลย
7: กุหลาบทานตะวันทิวลิปดาวเรืองเ
8: ย้ขอบคุณมากครับพวกคุณ
9: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
10: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
0: หวานไปแบบนี้เนี่ย
9: อึดฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
11: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
3: คราวนี้ฉันจัดการเอง
9: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
9: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
12: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
9: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับ

0: เรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
1: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
2: เดี๋ยวฉันน่ะจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งครับได้ครับแล้วคุณน้ามีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
1: สวยจังเลยอ่ะ
2: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
0: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
3: ครับคุณนาเฟ
0: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
3: ๆลาก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับ
4: งั้นพวกเราก็กลับกันบ้านเถอะ
1: ไปกันเลย
5: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
3: ได้เลยค่ะ
6: ลาก่อนนะครับคุณพี่ดาราสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะจื้อ
2: พวกเรา
6: ต้องการค่ะ
2: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
0: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
1: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
4: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
4: ดีจังเลย
2: ดีจังเลย
0: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
2: เย
1: ้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
5: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
3: ครับคุณปู
5: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารั

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: จญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2
2: 1 2 3 1
0: 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0: โคกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้

0: เออมีคนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: คนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลย
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลย
3: ว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
4: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให้

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเองเฮ้ยง
1: งี้ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะว้ายคุณยาย
2: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
3: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
4: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
5: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมพอด
4: งงี้งงี้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
6: งงี้งงี้งงี้งงี
4: ้ถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
7: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
4: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
7: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
4: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
7: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
4: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้ไ
8: ทโย
9: เกี่ยวลูกของดีนี้กลับมาแล้ว
4: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
10: ่เอ๊ข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
4: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
11: เย้ข้าพเจ้าอยากสุดเลย
12: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
4: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
12: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
11: ป๊อปน่ารักที่สุดเลยเย
12: ้หมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
13: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
14: นั่นน่ะสิ

0: ทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็อาจจะแสนสนุกนี่นาน
1: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมาก

0: คน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลยต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
0: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่าแทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ดเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะแทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้าโอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเปิดตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ตุ่มบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนู้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งเดียว เลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหม

0: อนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
0: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
3: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
3: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
3: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
3: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
3: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เม
2: ื
1: ่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
3: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ
2: เ
1: ราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม่เท่ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
4: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
4: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
1: พ่อนี้ไม่ตั้ง
3: อัน
1: น
3: ี
1: ้ฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ต
4: ั้
1: ง
4: แต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
4: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
4: โซลิแทร
1: ์โซลิแทร
4: ์ครับถอดไพ่อ่ะใช่ไหม
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
4: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
4: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
4: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับคัลเลอร์ทามค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
4: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
2: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
4: เล่นยังไง
1: เล่นย
4: ัง
1: ไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
0: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
4: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
4: รับไข่
1: รับไข
4: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: มายิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
4: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องหัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามัน

0: คือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รั
2: ฐ
1: เห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
2: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะ
3: แ
1: ม่ลี่

0: คือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
1: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
1: ู
0: กเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
2: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
2: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
2: ไม่ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
1: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอะไม่มี
2: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
2: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
2: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
2: ม
0: าแล้วนะ
2: ก็ยังเล่นอย
1: ู่ไม่มีเวลาม
2: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
1: เขาไม่มีเวลา
0: เขาเอาเวลาไปทำอะไรฮะ
1: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
3: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
4: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
6: ไป
0: ตอนนี้นะฮะ
2: โอเค
0: ฟังก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้ง ใส่ใต้โค้ดสีเขียว

0: คำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หาลูกคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
3: ได้ไหม
4: ได้
3: แล
4: ้
3: ว
4: ว้าว
2: เฮ้ยเสร็จแล้วฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับตอบไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: เอาลูกบอลมาปึ๊บแล้วก็เสียง
2: ปึ๊บเร็วมาก
1: ปึ๊บ
2: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วปึ้มต่อลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเฮฮากับพี่รักนะฮะ
1: ใช่สิงห์นกหวีด
3: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
3: แล้วก็เสียงเช
2: ีย
3: ร
2: ์คุณพ่อเชียร์
1: เสียงนกหวีด
2: ลูกทำไป
3: สิงห์นกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: นี่เขาเสียงปรบมือจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกเออมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: ช้านิดนึง นะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะ แต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหาร เด
3: ี๋
2: ยวนะฮะมาทำอย่างนี้ เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
5: ่เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมออทิมโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
6: ย
2: ิน
6: ดีด้วยนะครับ
2: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อป

0: ปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
1: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอย
0: บัวลอย5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเราอัลติเมทออโต้ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ปะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุตนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเองอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ๆ
1: ยังไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: จินัชชากาวิระนะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาล

0: านนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นก็เป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับหลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: ไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของตามประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะคร
0: ับ
1: นะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูง
0: ครับ
1: วิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึก
0: ค
1: ะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ย ความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: ให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
0: ับ
1: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
0: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
1: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อยทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
0: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
1: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
0: ลดลงหน่อยครับอย่าง งกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
1: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
0: ็
1: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
0: ม
1: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจํานวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
0: นี่เทคนิคฮะ
1: ใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
0: กาแฟก็จะลดปริมาณลง
1: ลดลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
0: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรมั้ยคร
1: ับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
0: ่
1: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
0: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
0: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
0: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
1: อ๋อคงไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
0: า
1: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
0: ครับ
1: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพ
0: อ
1: นมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเหนื่อยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
0: ่
1: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
0: ้
1: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
0: ก็กินนมทั่วไปได้
1: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
0: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุณเชียงอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
0: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรนะคร
1: ับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำเราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
0: ่ปลาเปิดให้เราสดมาอาหาร
1: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
0: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
1: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซี
0: บ
1: ีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับและอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
0: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
1: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกยุ่งขอตายตัวเองจังเลย
1: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่า

0: ทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีก็มันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆในมะพร้าวมันจะทำให้แบบ
0: เด็ก
1: จะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
0: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
1: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มีนม
0: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม
1: ้
0: กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
0: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: ทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณกำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
3: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
4: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

้อมกับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ค่ะพิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนน
2: ี้ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียน
2: โรงเรียนบางทีปิดมีนาเมษาไม่เปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีจันปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะจันปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อย

0: ไว้นะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก
0: ็
1: เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์แต่แ
0: ท
1: ้จริงๆเป็นกุมารแพทย์
2: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรีดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
2: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็
1: เหตุการณ์
2: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู
0: ่
2: ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
0: อบอุ่น
2: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่จะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
0: ่เด็กทำผิด
2: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
0: สั่ง
2: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
1: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
2: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเนี่ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
0: คือ
2: จะโดนด่าเขาก็อาจจะด่ากลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
1: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
2: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเราโตกว่าม
0: ัน
2: ก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
1: ต
2: ้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซึ่งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
2: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันปัญหาตรงนี
0: ้
2: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
2: เนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
1: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็ก

0: เด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอะเน
1: า
0: ะก็ให้กำลังใจ
1: ใ
0: ช่ใช่ให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอไหม
1: ถ้าคุยเองไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
0: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
1: ก็จะได้
0: ที่เขาเชื่อ
1: มีคนฟังใช่
0: ค่ะค่ะ
2: นะ
0: คะ
2: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
1: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
2: ้
1: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
3: ไม่ใช่เป็นปัญหาที่โทรศัพท์อย่างเดียว
1: มันไม่ได้เป็นภัย
2: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆคือพี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
0: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
1: คือเอามาเลี้ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายนี่มนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
0: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่ฉันบอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
1: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
0: ได้ต่อต้าน
1: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
2: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับ
1: โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ FaceLine โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทรแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดอังกฤษในบ้าน
3: ภาษาอังกฤษใน YouTube
1: ในอะไรเงี้ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป
0: ็
1: นบุ๊ก
0: เรียนเสียง
1: หนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได้
0: เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
1: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที
0: ่
1: จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
0: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
1: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยนี่คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
0: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กเหลือถามตัวเอง
3: ถามไม่รู้
0: เริ่ม
3: จะ
0: สงส
3: ั
0: ย
3: แล้วค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์ทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
1: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40% เพราะฉะน
0: ั้
1: นเน
0: ี
1: ่ยแทบไม่รู้เลย
0: ปกติ
1: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
0: แปลกไป
1: มีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
3: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
0: สำหรับข้อมูลอยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรือก็อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
1: ้รามาแอปก็
0: เข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
3: ก็ลงได้
0: ประว
3: ั
0: ติก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซนติเมตรบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
2: ์
0: หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อ หมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2 อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยาก

0: ทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไล H. ไพโรไลคือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด

0: ให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
0: ่
1: าน
0: ใช่ครับการกินยาลดกรดที่อาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
0: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
0: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช่เชื้อนี้ก็ได้
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไฮโดรไลน์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู่เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะอาจารย
2: ์อาการคล้ายๆนะคะปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
3: เป็นหมอแทน
2: เป็นหมอแทน
3: ใช่เพราะว่าแบบคำถาม
2: คล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
1: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
2: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
1: ์
2: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบาง
1: เลี้ยง
2: สัตว์เลี้ยง
1: หมาแม
2: วพวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆ
1: ค่ะ
2: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นหลุดภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
1: ้
2: เอาไปรับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วย
1: ไห
2: มก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
1: หา
2: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
1: ค่ะ
4: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
1: ค่ะมีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
3: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
1: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
0: ์จริงๆต้อง
1: อายุ36
0: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
1: มันไม่ได้ทำให้เกิด
0: ใช่ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะคร
1: ับ เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ
0: ่
1: า
0: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการ

0: เจ็บป่วยนะครับ
1: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
0: อันนี
1: ้มันเกี่ยว
0: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
1: ใช่ครับ กว่า
0: ครับแต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได้
1: ฮอร์โมนอาจจะเป็น36
2: 36ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ไว
1: ความเครียดอาจจะ
0: เป็นความเครียดอะไรมากกว่า
2: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าแน่นอนบางทีอารมณ์พื้นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
0: ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่งก็คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
1: ใช่แล้ว
2: หลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ยังไม่ตอบสนองน้องอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อๆบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอะไรคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอ่ะ เหมือนตื่นมาก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆกินอาห
1: ารไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
2: ะ
1: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิดคืออะไรก็แบบ
2: ไม่ถูกใจไปหมด
1: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการนึงของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
2: ้เครียดสะสม
1: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้กัน
2: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
0: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะอาจารย์ปูเจอบ่อย
0: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
2: ไม่ที่บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
0: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
2: ้เราให้ถ่ายออกมา
0: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
2: ้มันไม่ไปทำ
1: รูดกับ
2: ลำส้มลำไส้
0: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
2: ขนาดเหรียญมันเล็ก
0: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
2: แต่ว่าเหรียญใหญ่
0: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
2: อาการมันจะเป็นยังไงอาจารย์ถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
0: ได้จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
2: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
0: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายไปเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
2: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
0: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
2: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
0: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
1: เพราะมันยาว
0: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
2: ต้องดูดีๆนะเด็กทีนี้กลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
1: ทางเดินหายใจ
2: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
0: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
1: ก็จะไอ
0: เยอะ
1: หน้าเขียว
2: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
0: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เหมือนอาหารติดคอ
0: ใช่มันอาหารติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
2: เด็กโตประมาณ1ขวบก็ดันเอามือคุมไว้ดูอย่างค่ะ
1: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
0: ็ใต้ลิ้นปี
1: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้แบบ
2: กระทุ้ง
1: ไขย้อนออกใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
2: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอใช่ไหม
0: วิธีเดียวกัน
2: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
0: ่
2: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็ก
0: ควรจะอย่างนี้ครับควรจะอย่างนี้
1: เพราะถึงเวลามันตกใจ
2: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เหรียญอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
0: ต้องระวังมากๆ
1: ต้องแย่ตามรู
0: มันเจอเคสนึงกลืนลูกโป่งเข้าไป
2: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
1: ไม่ใช่
2: ที่มันฟีบแล้ว
0: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
2: อันตรายมันไปพ
0: ันครับอันตรายพ่อแม่ต้องระวังนิดนึง
2: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่สามารถทำได
2: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดู
3: ตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะ
4: ไปที่คำถามคุณชนาการนะ
3: ชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
4: เป็น
3: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150ซมบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
4: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
3: คือวันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
0: ากครับยากวิธีนี้ไม่
3: ว่าเป็นอะไรใหม
0: ่ใช่มันเป็นวิธีใหม่
3: แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โธปีดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าผลที่ออกจะเป็น
0: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อเด็กเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
3: เพราะนั้นคุณชนาการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
4: เด
3: ี๋
4: ยวเราเก็บคำถามเอาไว
3: ้เป็นคำถามแรกเลย
4: พรุ่งนี้ค่ะมาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
3: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
4: ค่ะ
3: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติมันต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะคะจะเริ่มมีการติดเชื
4: ้
3: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตั
0: ว
3: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
4: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาสินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
0: ถึง GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริง
4: ๆ GFR มันคือค่ากรอง
0: ของเสียของไตนะคร
3: ับ กรองได้ประมาณ50
4: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหมคะ
0: จริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไต
3: ครับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
0: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
3: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
0: ครับ
4: ค่ะนะครับที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
3: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ไม่มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไป
2: ตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
4: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
0: ครับไม่ครับคล้ายกันนะครับ
4: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
2: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
4: อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะไม่มีอาการปวดหัว
4: ค่ะนะคะ
3: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
4: คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
3: เป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
0: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
4: ได้เอง
0: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
3: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
0: ครับก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
3: ออกจากช่องท้องของเรา
0: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
4: อะไร
0: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
3: คลีนออกไป
0: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส
3: ้ในช่องท้อง
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นกูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
0: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
4: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
2: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
4: กัน
2: มาไปมีปัญหา
3: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะ
2: มีสิทธิ์ก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอยู
4: ่ไม่แน่ใจไม่ได้บอกอายุด้วย
2: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
3: ถ้าเขาถามใครหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้เด็กๆทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
2: ทำให้เด็กๆได
4: ้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องผ่าทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหักทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
2: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไทมันใช่ไหมนะก็คือชนิด
0: ตรวจชนิดของพาหะทาราซีเมีย
2: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
0: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ
2: ๊ะโรงพยาบาลใหญ่ๆปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
4: ปกติเขาจะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
2: ถ้าเป็นพาหะแบบไหน
4: ไทป์ไหน
2: เพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
4: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
2: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
4: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์ครอบ
2: มันรูมาตอยด์มันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยบางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
5: ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
2: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
5: ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วอาการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้จริงๆจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอตัดหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอดีนอยบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี
5: ้
2: ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะมีการทำตัว
5: สกินเทสไหมคะ
2: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
5: โอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
2: ก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเสียงเป็นชีวิตเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจ
5: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรอสบาย
2: ชักมันเถิดนานๆอะไรอย่างเงี้ย
6: คือแบบเราก็ต้องออกนะคร
5: ับ ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
2: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได้
5: เราต้องช่วยตัวเอง
2: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไปอ
5: ย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
2: ก็เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะแต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
5: ้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
2: มีค่ะ
5: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้หรอคะอาจารย
0: ์จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
2: ับก็คือกดไว้ได้
0: ใช่กดไว้ได
5: ้
0: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีมจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงๆดังนั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
5: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: อันนี้เป็นได้จะเป็นพาหะ
5: แล้วอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
2: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
0: มีเชื้อซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
5: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
0: ใช่คร
5: ับนะคะ
2: คุมเอาไว้
0: คุมเอาไว้ครับ
5: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับ
0: หลัง
5: ไปที่การเป็นมะเร็งตับอาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วการเป็นพาหะ
2: มีความเสี่ยง
5: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
3: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
0: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
4: ้
0: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี่ย
3: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
0: ใช่ครับ
3: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
2: ใช้เข็ม
3: ร่วมกัน
2: รับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
4: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นอ่ะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
3: ทุกคน
4: อากาศร้อน
3: เป็นหัวใจร้อนมากค่ะหูนค่ะ
2: เหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบ
4: ค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
3: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็น
0: ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
4: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดจัดแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
0: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
3: โปะหน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเขาแบบไม่ไหวแล้ว
4: เขาขอร้านสะดวกซื
3: ้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบ
4: ไม่อยู่
3: นะสันร้อนมากจริงๆควรดูแลสุขภาพนะค
4: ะมาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
3: ม
4: ัน
3: จะมีวัคซีนที่หนึ่ง
4: ไข้หวัดใหญ่
3: ตอนนี้กำลังเถียงกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย์อาจารย์กลัวฉีดแล้ว
0: ผมฉีดแล้วคร
2: ับ ก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
4: 90%
2: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้
3: ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
2: งั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบมันช่วงเก็บ
3: ข้อมูล
2: อยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยง
3: ค่ะ
2: เนาะเพราะถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
3: ก
2: ็จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็
4: มันจะตีกันไหมคะ
2: ไม่เสียเงิน
3: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
2: ก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
3: ฉีดซ้ำ
2: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
3: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
2: ่ยังไม่มีใครมาจับดู
3: แต่ว่าสองยี่ห้อดีกว
2: ่
3: า
2: ใช่แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึกอยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
0: ใช่
3: ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
2: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอโรคติดเชื้อ
0: ตาม
2: หล
0: ักการ
2: ใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
0: ว่ามันยังค่อนข้างน้อยอยู่
2: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
3: ่
2: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
3: นั่นคือเหตุการณ์ที
2: ่ความเสี่ยง
3: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจารย์บอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็การ์ดตก ฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
2: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
3: อาการน้อย
2: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
7: สูง
2: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มหนึ่งก็ยังติดได
5: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
2: ก็ถ้าไม่มีทางเลือก
5: ก็ฉีด
2: ต้องรอเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
5: ค่ะนะคะมาที่คุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้เป็นแผลในกระเพาะมา

0: 9เดือนละ
1: ครับ
0: อาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดซัพพลายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
1: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับอาจจะต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
0: ะ
1: อันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
0: จริงๆแล้วมีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏิบัติต
1: ั
0: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
1: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอ
0: ะ
1: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอ
0: ะ
1: นะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
2: ปัจจัยกระตุ้น
1: อัน
2: นี้ถาม
1: พฤติกรรมบำบัด
2: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรด
1: อ
2: าจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหตุถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบเลยแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
1: เกี่ยวได้กัน
2: ก็เกี่ยว
1: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
2: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
1: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
2: เหมือนรู้สึก
3: ไปมันเพราะว่าร
2: ู้สึกหิว
3: อยากกิน
1: อาหาร
3: เขาเรียกว่าป่วยนะคะอาจารย
1: ์
3: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
1: มัน
3: อาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
2: แปรเปลี่ยน
3: แล้วก
2: ็ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่าง
1: เงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการห่วยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
3: ขนาดน้ำตาล
2: ไม่ถึงขั้น
0: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
3: คือมันจะอารมณ์แบบ
2: ง่วงนอน
3: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
2: ไม่สดชื่น
3: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
2: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ้ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ้ยน้ำเก๊กฮวยอีหลักกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
3: จริงๆไม่ขี
2: ้เปล่าเลิกทำแล้วค่ะทำได้ประมาณ3-4วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
3: เอาความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
2: เราไปกินแป้งด้วยอาจารย์กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่เขาเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
3: ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
1: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าคร
0: ับ โลคาร์บใช่
2: คีโตจะแบบว่าตามเพื่อน
0: อาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
3: กรอบ
0: หมูโอลิเนี้ย
3: ใช่ไหม
0: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะตับหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมอาจารย์
3: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละคีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
0: โอ้เยอะมาก
3: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
2: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วหลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
3: ่แต่ก็กลับมากินปกติ
2: แต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบ
3: ยาว
2: ผอมดีก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
3: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
0: ้ค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
3: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
0: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
3: ไม่รู้รั่ว
0: โปรตีนรั่ว
3: น่าจะผ่าน
0: น่าจะตายนะคะอาจารย
3: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
0: ก็สามารถฉีดได้
3: คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้
1: ร
3: ู
1: ้
0: นะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดัน

0: ไข้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80-90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
1: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆแล้วการออกกำลังกายก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: หัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี้ย90ไม่60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
0: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
1: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้ว
0: ค่ะ
1: สาเหต
0: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
2: ไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย์
2: จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวด์ดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
1: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุ
0: ม
1: ลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้น
0: ๆ
1: อย่าสั่งหลายขั้นตอนนะค
0: ะ
1: มีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
1: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถังสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได
0: ้
1: พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันหนึ่งก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีราวฉุนเฉียวอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
0: กิจกรรมช่วยได้
1: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติ
0: ใช
1: ่พ่อแม่บางทีเนี่ยมองความซนเป็น
3: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วถูกไหมน่าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
1: า
3: ะ
1: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนรู้เยอะ
0: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
3: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะ
1: ฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
3: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกัน
0: อันนี้จะบอกว่า
3: ช่วยได้ไหมอาจารย
1: ์ดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
3: ใช่
1: มันมีเกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐ
3: ีมากเลยอ่ะ
0: ไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
3: เนี่ยแพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่าน
0: มาล้มละลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และแฟรรี่แองเจิลค่ะวันนี้เรา4 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบในวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่1กรกฎาคมได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรี

บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
5: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
5: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
3: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมฆ
5: ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราชัดด้วยสิครับ
5: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
4: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
4: ่ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
4: อะไรนะ
5: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
4: หรือว่าน
5: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
4: ครั้นพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
4: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช
4: ้เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นเอาสิ่งสกปรกควันไฟป่าเขม่าจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกัน

เลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์

0: PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะอย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
0: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วปะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะว่าจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจากพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
0: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
0: ่ฮะหนอยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจากพวกล่า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
0: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลยฮะทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
4: เห็นอะไร
3: หินมันขยับได้นะฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
4: ฮะ
3: นายดูดีๆสิ
4: ไหน
3: ฮะ
5: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปลาแทงเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
3: งั้นก็เพ่นเถอะ
6: เอื้อครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โหคือว่าว้ายผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ
5: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อ
1: คราวนี้นายโดนแน่นี
7: ่เฮ้ย
3: โชคร้ายหน่อยนะที่ปราชญ์แห่งเงาเขียนพวกนายด้วยหมึกละลายน้ำพอโดนน้ำสาดคำสั่งที่เขียนไว้ก็เลยละลายหายไปหมดกลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาไป
0: แล้วนายไปเอาน้ำมาจากไหนกันแล้วเนี่ย
1: ก็กลั่นกันเอาไว้ก่อนจะเจอพวกนายนะสิของแบบนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอด
3: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
0: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำในหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วอ่ะฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
1: จริงด้วยน้ำฉันหมดกระติกแล้วจริงๆด้วยสิ
5: พร้อมแล้วนะงั้นก็เทหน่อย
4: ไอ้ที่อยู่ในหม้อที่เราช่วยกันเทใส่มังกรเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอื้อ
5: กระยาศาสตร์มหาปลัยไงล่ะ
4: กระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
5: กระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
1: เสียงอะไรอ่ะ
8: รั่วพอกับเอื้อตกอยู่ในอันตราย
0: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
1: ฮะหน่อย
0: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
1: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
0: น่าจะจัดการฉันยังไงในเมื่อน้ำในกระติกของนายมันหมดแล้วพวกนายจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนดีกว่า
3: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
0: นายนาติกน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
9: อยู่นี่ไง
2: ฮ่าลาก่อนนะ
1: พอหมึกที่เขียนละลายไปเจ้าพวกนี้ก็กลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาสินะพวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้านอนหินยักษ์นี่เอง
8: ทุกคนดูเหมือนว่ากระยาศาสตร์เนี่ยจะยึดตัวเจ้าหนอนหินเอาไว้นะ
10: ต้องเป็นฝีมือของพ่อกับเอื้อแน่ๆเลยที่จัดการเจ้าหนอนหินยักษ์เนี่ย
1: ดูเหมือนว่ามันอ่ะจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอหนอนหินยักษ์หนอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์อ๋อที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เอง
10: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ใช่

0: ให้เราเรียกว่าหนอนนักหาก
1: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพอกับเอื้อไปดีกว่า
0: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
2: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูดแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
3: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราบแห่งเงา
2: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีปแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
3: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
2: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
3: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
4: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
2: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
3: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
4: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
3: หยุดนะนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก
4: นี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูสิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูดแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
3: น้อยเฮ้ย
5: ก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่าเอาไงต่อทีเนี้ยก็รีบกลับออกไปใหม่สิทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะ
6: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราดแห่งเงา
3: ต้นกล้าต้นกล้าผิดข้าง
5: เอาเหรอ
7: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
6: ่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
3: อ
6: ้าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
8: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
1: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกคนหนึ่งสินะ
6: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้งสามคนเบามือหน่อยแล้วกันนะ
4: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
6: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้งสามคนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
3: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
6: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปลาแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้าน

0: ืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: นั่นนะสิแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
0: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
0: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
1: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแห่งเงาไปได้เลย
2: แจ๋วเผลอๆถ้ายายนั่นเกิดพวักพะวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
0: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
3: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
4: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนดูวิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วเรามาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะไปเลยค่ะ

0: เดี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องดูหูใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: เลยอ๋อปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะครับจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
3: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlightครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอะเหรอคะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องแล้วอันนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟกล่องนี้เลยนะคะสำหรับการใส่สายก็ใส่อย่างนี้เลยปึ๊บหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
1: ค่ะ
0: น้องบอลลองใส่ดูครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะ
1: อย่างแรกเลยเราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่สองโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้สองโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาดจมูกคนไข้นะครับโอเคมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยแล้วก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคลองมาลองทำ
2: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับเนี่ย
0: ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะคนไข้อ้าปากค่ะน้องวัดเห็นไหมครับก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงกระบอก
3: ค่ะ
0: โอเคชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
3: ครับ
0: ผมเพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี
3: ้
0: จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันก็ใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะเดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
3: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคจะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับขายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะเดี๋ยวน้องมอสลองตรวจดูอันนี้
1: จับ
0: จับนี้นะครับจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบสองดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี้

0: ก็เรียบร้อยเป็นการส่องหูดู
1: น้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
2: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
0: โอเคนอกจากนี้ยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
2: ดีครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
1: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะ
2: ครับ
0: ใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
0: เมื่อสักครู่นี้บอได้ยินอะไรบ้างคะ
2: มีเสียงตู้เริ่มมีเสียงอื้อมีหลายเสียงนะคะ
0: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
2: ค่ะ
0: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆอื้อก็จะเป็นความถี่ต่ำ
2: ค่ะ
0: ครับโอเคครับเรียบร้อย
1: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
2: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำใหเกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
2: คร
0: ับ เสียงดังระยะเวลานานๆ
2: อย่างที่เราแคะขี้หูอะคะมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
0: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมี

เล็กเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้ออีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็ เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นมันตกลงไปในตรงหลอดลมแบบนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลิน
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าพี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะพี่โบจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 ซมทั้งหมด4ด้านด้วยกันดังนั้นเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5x5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 ซมออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวัดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปหนึ่งก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1เซนติเมตรค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้วพี่โบนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆตัดออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยแค่ด้านข้างของมันนะคะทับตามรอยแบบนี้เลยนะคะรอบหนึ่งและตัวนี้นะคะก็คือตัว1เซนติเมตรที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ใน

ี๋ยวเราจะเอาไปทากาวปิดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการทำฝากันค่ะอันดับแรกน้องๆพับฝั่งซ้ายลงมาก่อนตามด้วยด้านบนนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างของกล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะเพื่อที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถเอาตัวการ์ตูนอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยละค่ะทีนี้เมื่อทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแฝงแสนเพลินเฮ้ยแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่พี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กลวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะและตักลงไปได้เลยแล้วก็เขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้พี่โบก็จะทำช่วงหางด้วยเราก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะน้องๆเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะและพี่โบก็จะมาทําส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทําการตัดแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยตุ๊กตาพี่โบน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทำตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาให้มันกันค่ะพี่โบจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้มนี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยที่นี่ก็มาติดลูกตากันค่ะทากาวลงไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆ นะคะตัดเชือกให้มีความยาว

าหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: แล้วสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2ของเราในวันนี้นะคะน้องๆสามารถเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะมันก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเลือกกาวฐานขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำม็อกข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆนี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบ๊ทจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊ทอาจจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบ๊ทเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านนึงกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทอาจจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนนึงแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านหนึ่งพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะติดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะคะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทำเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบ่วงนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทำตัวโครงรถกันต่อต้องเอาไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้งสองข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลย

พอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะถ้าน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะและเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตคัตเตอร์กาวขั้นตอนแรกนะคะในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคานของจักรยานกันต่อค่ะคานแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้นึงขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องนะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมของเราพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยให้น้องๆนะคะเอาแผ่นซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องถ้าเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะให้น้องนะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนนั่นเองเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนจักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดคราวเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆค่ะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเอง
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีคุณหมอด้วยนะครับ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอได้เข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: ใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหม
1: อใช่ใช่
0: มีปัญหาคุณนี่แหละ
4: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้

0: ในแต่ละวงจรอย่างเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
2: แต่บวกลบ
0: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
1: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
2: ยังไงฮะ
1: หม่อมบ้างเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
0: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรร
1: ม
0: ซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะครับอื่นมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
1: คะ
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
2: สมมุติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสายเท่านั
0: ้
2: น
0: ในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้
1: เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นหนึ่งที่จะอยู่กับเรา
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่ามีงอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นงอก
0: ผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
1: จริง
0: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูขุมขนอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาลูขุมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนอันนั้นไปเลย
2: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
0: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะ
2: ถ้าเอาแต่ถ้ามันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
0: ใช่ครับ
2: แต่ถ้ามันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
1: พี่ไม่ถอนพี่ถอนเอาตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
2: มันเกี่ยวความเครียดไหมอ่ะไอ้งอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
1: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
0: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
0: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
2: ให้มาเต็มๆ
0: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมมาแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
2: ครับ
0: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับ
1: ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
2: เนี่ยเราเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีถึงช่องเลยน
0: ะอันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
2: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้นะ
1: ต้องกินตลอด
0: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
2: ช่างมัน
0: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
1: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินดีกว่าว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
0: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กลับกันเนี่ยมีอาหารเสริม หรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์

0: อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าคำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยน
1: ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันยังไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
2: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยว
0: เกี่ยว
2: เรื่องความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนชอบบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยว
2: สบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงละ
0: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
2: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่หมวกรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
1: มันรากผมมันโดนทับ
0: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
2: หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอคุณหมอ
0: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากส่งมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ันนั้นก็จะมีผลแล้วก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทนึงคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
2: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอคร
1: ับ และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
0: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
1: ้
0: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได
2: ้คือเรื่องของจิตวิทยา
0: เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อน
1: อ
0: ันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
2: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำใหเรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
0: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
2: ทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
0: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
2: มันไม่แห้ง
0: ครับ
1: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะครับก็จะไม่มีปัญหา
2: เราเมื่อกี้ที่คุณหมอว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสกผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
0: จริงๆมัน
2: ม
0: ี
2: เดี๋ยวผมก็
0: ไม่รู้
2: ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อมยันเลย
0: ครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าแรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามมันยกขึ้นอ่ะ
2: โอ้ยอย่างนั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
0: แต่ว่าม
1: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใ
0: ช่ไหมจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มีผล
2: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ว่าคันดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
2: อันนี้คือว่าไม่ควร
0: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียก traction อะลอพีเชียก็คือจะมีขอบผมผมหายไป
1: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอ9แสนแล้วนะ
2: เราก็ใกล้ร้านนะเราจะรวยแล้วนะ
1: จะรวย
2: ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วแหละคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี่มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
0: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่ม
2: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครนี
0: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย

0: คือจริงถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมอย่างนั้นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทแบล็อกปกติเลยครับ
1: กินอาหาร
0: ให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ไปแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
1: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได้ไหม
0: ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมี
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนใกล้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันมีรังแคไห
1: ม
0: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำใหผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได้
1: หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกนะเพราะว่าหลังแคชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบๆหนูก็เลยคันเลยนะหนูก็เลยไปซื้อพ่อหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลย
0: ผมพยายามสังเกตนะว่า
1: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบตังแคทั่วไปที่เป็นผงๆแล้วอ
2: ันนี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าถ้าคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงหนึ่งที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยัง
1: คงเกิด
2: งั้นสกปรกครับ
1: ผม
2: ใ
1: ช่หรืออาหาร
2: ฟ
1: ัน
2: ธงให้เลย
1: ขาดสารอาหาร
0: จริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
3: ใช่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอไป
0: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซบเดอร์อิกเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
1: ะ
0: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซบเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่งอาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
1: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลต่อ
2: คือจะว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอเหมือนก็แสดงอาการมาหมดเลย
1: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
0: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมของคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยเรายังทำไม่ได
2: ้เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเนี่ยมันคือยังไง
0: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
2: ครับ
0: อย่างคนไข้ที่มี
2: ไข้ดาว
0: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
2: แต่ถ้าเกิด
1: ให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: เป็นเรื่องการเฉลี่ย
1: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้
1: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
0: ใช
1: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่
2: พอแล้วขยายเวลาได้มั้ยเป็นชั่วโมงนึง
1: ยังต้องการอยู่นะคะโรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเผื่อได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะ ายการสวยหล่อขอเสิร์ฟในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเข่าเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเข่าเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
0: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
2: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
0: มีส่วนจริงอยู่บ้างครับ
1: ค
0: ือคนที่มีหนวดเข่าเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเข่ามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้
1: ม
0: หนวดเข่าจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิดภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดนึงซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกตินะครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะในคนที่มีหนวดเครามากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
2: ้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำให้ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
2: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
0: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
2: สองละ
0: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
2: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
0: โดยปกติเขาไม่มี
1: แต่ว่าบางเป็นแบบบาง
0: ถ้าบางไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
2: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
0: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกินเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้อโรคนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติ
1: อันนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
2: ป้องกันก็อย่างเดียวคือ
1: ทำใจ แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องของเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวงๆอันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่ง

0: เหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับในที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
1: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
2: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลมาเยอะมาก
1: ค่ะ
2: แล้วจากที่กังวลหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอว่าเออมันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
1: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
2: เขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้
1: วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: สวยหล่อขอสื่อ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซนวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารนาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีหลังเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับ

ถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังชลอสชลาชามซึ่งเป็นพระราชวังศิลปะบารอกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบคเกอร์ไอคอนฟรังซัวเทอร์เฮิฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซาเที่ยวบินที่ LH102 เสด็จพระราชดำเนินไปนครมิวนิกใช้เวลาบินประมาณ35นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกในเวลา11:10 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชุลชุลายสไทม์ดร.ซูซานฟรังเกมักคุเทศประจำพระราชวังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชวังศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชฮามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮลม์ที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของพระราชวังในยุโรปที่ชั้น2เป็นจุดสำคัญของพระราชวังใช้สำหรับงานพระราชพิธีการรับรองแขกลิประทับของเจ้าผู้ครองนครท้องบันไดใหญ่เป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมบาโรกที่สำคัญที่สุดของแคว้นบาวาเรียเฮนริโกซุคาลีเป็นผู้ออกแบบมีพื้นที่สูงโปร่งและผ้าเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลกับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำวาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประ

0: บรรทมมีความหรูหรานอกจากนี้มีห้องทรงงานใหญ่ห้องทรงงานสีแดงแนวคิดหลักของการตกแต่งคือการล่าสัตว์ในสมัยบาโรกถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ปกครองใช้แสดงถึงพระราชอำนาจความมั่งคั่งและความโอ้อาของราชสำนักบนเพดานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังห้องบรรทมมีเครื่องประดับรูปขนนกยูงที่อยู่เหนือพระแท่นบรรทมแถบปักดิ้นเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้มีโบสถ์ขนาดเล็กสำหรับประกอบศาสนกิจบุด้วยแผ่นหินอ่อนเทียมฝังลวดลายเป็นเทคนิคการตกแต่งที่เรียนแบบหินอ่อนด้วยปูนผสมสีและวัสดุพิเศษความงดงามไม่ต่างจากหินอ่อนจริงภาพแท่นบูชาแสดงเหตุการณ์การรับพระนางมารีขึ้นสู่สวรรค์ผลงานของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกพระราชวังนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งและแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นศิลปะยุคนี้โดดเด่นด้านการแสดงออกถึงพลังอารมณ์และความเคลื่อนไหวสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมส่งผลให้ศิลปะบาโรกยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้ศิลปะบาโรกยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และชนชั้นสูงด้วยพระราชวังชลอชไลส์ฮามนับเป็นสมบัติของแคว้นบาวาเรียและของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จสำนักพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ได้ชมในวันต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่1ทับ2569เวลา10นาฬิกาให้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายประโมทปรปักษ์ถามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาคะวรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพว่าชัยพัฒนานุรักษ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลกระดาษทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

วลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรังวัดให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบ100แห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคมโดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 1,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้ว100รายรวมเป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติตามรอยพยุคลบาทสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรจำนวน83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานณต่างประเทศด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 10:57 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอนิเวศวิหารและวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์เสด็จไปในทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569
วันนี้เวลา 9:29 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมา

รามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้คณะองคมนตรีและภริยาเฝ้ากราบถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายบรรพสูตร26มิถุนายน2569ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่าสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ของนานาสถาบันที่ประกอบกันเข้าเป็นบ้านเมืองของเราพันผวนอย่างรวดเร็วเหลือที่จะคาดหมายและบางทีก็เหลือวิสัยควบคุมจัดการได้ดังใจนึกก่อให้เกิดโลกกระทำฝ่ายไม่น่าพึงพอใจเข้ามากระทบกระเทือนชีวิตจิตใจของท่านยังให้เกิดความท้อแท้หดหู่เหนื่อยหน่ายจนคิดท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สู้อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญมาโดยตลอดบุคคลผู้ฉลาดย่อมสามารถประคับประคองจิตใจของตนเองไว้ให้มั่นคงรู้จักทำใจให้สบายไม่เร่าร้อนดิ้นรนไม่หวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกธรรมหากยังคงตั้งจิตมุ่งมั่นหมั่นรักษาขันติธรรมไว้ให้ได้อย่างมั่นคงต่อฐานะและภาวะตามบทบาทหน้าที่ของตนความอดทนอดกลั้นนี้แลจักเป็นเครื่องค้ำจุนให้ยังภาคเพียรบำเพ็ญกรณียกิจด้วยคุณธรรมประการอื่นๆต่อยอดให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อัตมภาพขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถสนองพระบรมราโชบายและสุจริตธรรมทั้งปวงได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยช่วยกันจันลงสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันให้มั่นคงสถาพรอยู่คู่ราชอาณาจักรไทยสืบประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568วันนี้เวลา 13:55 นณศาลาดุสิตดาไลสุนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนาโปรดกราบไปกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568และผู้แทนจำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วความเป็นสิริมงคลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นจ่าอากาศตรีบิรพลวิชุมานักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนางสาวจุฑาทิพย์กันทธงนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นผู้แทน10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนายมุฮัมมัดอุสมานมูซานักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอาทยาถิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนายทศพรศรีพรหมานักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนางสาวอริสรานุ่นเอียดนักกีฬาพิการชายดีเด่นนายพงศกรแปรยอและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นนางสาวสายสุนีจะนะหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสตูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอิสปริงประเทศไทยจำกัดนายอนุกูลอิสรางกูลอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระวัดปากกร่ำจังหวัดระยองวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราช

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดนางชีวัดทองในวัดระฆังโคสิตารามวัดบางนาในวัดหนองจอกวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบ้านแขมวัดเขื่องกลางวัดกุกผักตบจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่อีจางวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมแม่บ้านแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์และสมาคมสตรีนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงาห้างทองตะวันจังหวัดนครราชสีมาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสตูลคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

0: กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ยังในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: พอหนังเริ่มฉายก็พอฉายจบม้วนก็หยุดขายยากันอีกพักหนึ่งฮะถ้าคนไม่ซื้อยาก็ไม่ยอมฉายต่อต้องให้ช่วยซื้อยาก่อนถึงจะขายฉายหนังต่อเป็นบรรยากาศยุคเก่าๆครับตอนนี้หาดูไม่ได้แล้ว

เริ่มต้นจากความชอบตั้งแต่เด็กๆคือชอบระบบฟิล์มนี่แหละแล้วก็มันมีตอนจุดประกายตอนที่ว่าเราไปเจอเครื่องใช้หนังนะยุคนั้นก็อาจจะเป็นเครื่อง16มิลก็คือชอบตั้งแต่เด็กก็เลยพอเจอเครื่องก็ถือว่าซื้อมาเล่นได้ในราคาไม่แพงมากในยุคเมื่อสัก20ปีที่แล้วพอซื้อมาเราก็มันมีทั้งเครื่องดีเครื่องเสียใช่มั้ยเครื่องดีๆก็ฉายได้ถ้าเครื่องมันเสียเราก็มาซ่อมทําให้เราชอบในการซ่อมของกลไกเครื่องแล้วก็ทยอยซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาซ่อมซื้อมาซ่อมซ่อมเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผู้ใหญ่ที่เขาเล่นเครื่องใช้หนัง8มิลอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็มาชวนเราไปดูเงี้ยมาดูเป็นเพื่อนเนี่ยทำให้เราเห็นความแปลกของมันที่ว่าเครื่องมันฉายไปแล้วเป็นคนที่เคลื่อนไหวได้คืออยากได้แต่พอเราโตขึ้นมาเราทำงานเสร็จมีเงินเสร็จเราไปเจอเครื่องตามตลาดนัดอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดความอยากได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยซื้อขึ้นมาเล่นแต่บางครั้งไปซื้อเครื่องมาเนี่ยอาจจะเจอเครื่องเสียใช้งานไม่ได้เราก็มาหัดซ่อมหัดอะไรได้อย่างเงี้ยพอซ่อมยิ่งมันก็สนุกเราก็เริ่มไปซื้อเครื่องใครในยุคนั้นอ่ะเพราะในยุคนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมากมายก็ต้องหัดทำเองมันก็มีพวกฟิล์ม16มิลขายท้องตลาดในยุคหนึ่งที่เขาโละหนังออกมาครับหนังตามโรงเรียนอะไรที่เขาโละออกมาเครื่องเก่าๆสมัยก่อนมันก็เหมือนฉายเพื่อการศึกษาเขาก็ใช้เครื่อง16ฉายอยู่ในยุคที่ยังไม่มีวิดีโอเครื่องฉายหนังใช้ล็อกที่ขายอุปกรณ์เครื่องฉายหนังครับส่วนหนึ่งจะมีค้างสต็อกอยู่ทั้งหมดแล้วหมดเลยเหมือนกัน

ก็ต่างกันเยอะนะจากฟิล์มดิจิตอลนี่ต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่าการจากฟิล์มเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ออกมาเป็นภาพได้ก็ถ้าเราจะถ่ายหนังสักเรื่องนี่ฮะมันก็มีทั้งฟิล์มมีทั้งเครื่องมีทั้งตัวกำเนิดแสงหรือมีเตาแล้วก็ต้องมีเลนส์เป็นส่วนประกอบแล้วต้องมีการทุกครั้งที่ฉายมันต้องมีการปรับแต่งภาพให้ได้ภาพที่สวยที่สุดก็ถ้าแสงสีสวยก็ขึ้นอยู่กับเลนส์ความสว่างก็ขึ้นอยู่กับเตากำเนิดแสง

ถ้าพูดถึงฟิล์มหนังฮะมันที่เราเล่นอยู่ก็มันมีอยู่3อย่างก็พวกฟิล์มหนัง8มิล16มิลแล้วก็35มิลแต่ส่วน70ไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่14เฟรมต่อวินาทีทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอได้ก็จนหนึ่งก็คือลูกค้ายกเอามาให้ซ่อมเหมือนว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงดัง

ภาพเส้นเกิดจากหนามเตยมันสึกทำให้เดินจังหวะมันไม่ได้เกิดภาพเป็นเส้นขึ้นมาเสียงไม่ออกเสียงก็เกิดจากพวกมันจะมีชุดดัมซาวอยู่นะมันก็มีพวกลูกลอกที่ประกบที่ทำให้ฟิล์มมันนิ่งถ้าลูกลอกนั้นมีปัญหาก็ทำให้เสียงมันเสียงยืดมั่งเสียงยานๆอะไรประมาณนั้นครับ

ิล์มก็ยังอยู่ต่อได้อีกนานนะแต่ระบบทั่วไปอาจจะคือตอนนี้ฟิล์มเขาเลิกผลิตไปแล้วอาจจะไม่มีฟิล์มใหม่ๆแต่ว่าพวกกลุ่มอนุรักษ์ฟิล์มก็คือจะเล่นเฉพาะฟิล์มเก่าๆก็เล่นได้จนหมดนะฮะจนไม่มีแล้วก็ต้องเลิกไปอะไรก็หาไม่ยากครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นของที่ตกสต็อกในโรงงานที่ผลิตเครื่องฉายหนังครับผมเราก็ไปเอามาซ่อมให้กับลูกค้าก็ในเมืองไทยครับโรงงานอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ผลิตแล้วมีแต่ของค้างสต็อกคือทุกวันนี้ผมว่ามันสร้างขึ้นมาได้นะพวกเฟืองพวกอะไรเนี่ยเพราะโรงงานสมัยใหม่ทำได้แล้วร้านกึ่งก็ทำได้ระบบฟิล์มก็ใช้อยู่ทั่วประเทศนะมันจะมีเป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นระบบฟิล์มอยู่พวกที่ชอบระบบฟิล์มก็อนุรักษ์ไว้ก็มีทั่วประเทศอยู่ประกอบอาชีพด้วยอนุรักษ์ด้วยหนังใหม่ก็ต้องใช้เป็นเครื่องดิจิตอลแล้วครับเขาก็จะมี

ต้องเช็คอาการก่อนลองเดินเครื่องเช็คอาการฟังเสียงก่อนว่าเป็นอะไรบ้างนะแล้วเราก็เริ่มมาดูอะไรที่มันสึกเสียหายครับผมแล้วก็ถึงจะแจ้งราคาลูกค้าว่าต้องเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างเราให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ทำทุกอย่างทั้งเครื่องเลยไล่กระทั่งเปลี่ยนน็อตใหม่ทุกตัวอะไรไม่ดีเปลี่ยนใหม่ทุกตัวเปลี่ยนน็อตใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ทุกอย่างคือทำเหมือนใหม่อ่ะบิวให้ 100% เลยเลนก็พอหาซื้อได้ทั่วไปก็มีคืออาจจะอยู่ทางหน่วยหนังที่ก็ซื้อไปแล้วอาจจะซื้อใหม่ขายต่อไปลักษณะนี้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คือนำเข้าจากต่างประเทศก็ยังพอมีขายอยู่ถ้าฉายกลางแปลงเขาเรียกว่าใช้เลน3ตัวถ่ายสโคปจะได้แค่ครึ่งจอส่วนด้านข้างจะหายไปแต่มันจะมีเลนที่ขยายด้านข้างมันจะขยายให้คนตัวพอดีกับจอถ้าครึ่งจอเนี่ยคนจะตัวผอมถ้าขยายเต็มจอมันก็จะพอดีก็ขึ้นอยู่อาการบางสุดที่ผมทำเป็นหลายเดือนเลยนะทีมงานมันรายละเอียดมันเยอะทีบางอย่างต้องเข้าร้านกึ่งร้านอะไรเงี้ยรออะไรอาจจะช้าครึ่งปีก็มีฮะคือต้องสร้างชิ้นใหม่สร้างตัวอะไรขึ้นมาใหม่แล้วน่าจะช้าเพราะงานบางชิ้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราเอาความถูกใจของเราเป็นหลักคือเครื่องที่ทำเสร็จเนี่ยต้องถูกใจเราด้วยคือถ้าเราถูกใจลูกค้าก็ต้องถูกใจเหมือนเราเพราะนั้นผมจะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่างานอาจจะช้าหน่อยแต่เน้นเรื่องรายละเอียดบางทีเราเห็นลูกค้าได้เครื่องไปแล้วถูกใจเนี่ยเราก็มีความสุข

จริงๆหนังสมัยก่อนมันทำมา2อย่างบางอย่างก็คือหนังไม่ได้ลงเสียงเลยก็คือเป็นหนังใบ้ไปเลยส่วนมากจะเป็นพวกหนัง16ต้องมาพากย์เองใส่เสียงเองกับหนังที่มีเสียงด้วยก็คือหนัง16อาจจะเป็นเสียงต่างประเทศก็มาพากย์ใส่คือในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุคทุ่งสงครามโลกนะเขาจะใช้ฟิล์มที่มีหนามเตยสองข้างล้างเสร็จก็ฉายกันเลยไม่ต้องอัดเสียงแล้วก็พากย์เอาตัดต่อแบบดิบๆอ่ะกาวทาตัดต่อแล้วก็เอาฉายได้เลยแล้วหนังวันนี้ก๊อปไม่เยอะก๊อปอาจจะมีสัก 2-3 ก๊อปเขาจะใช้กล้อง2ตัวถ่ายก็แบ่งเป็นตัวละก๊อปแค่นั้นเองเขาไม่ได้เอาไปก๊อปปี้ใหม่นะถ้าหายแล้วก็คือหมดเลย

PM 3.5 ยังหายากจนได้เลเซอร์16มิลกันมันก็3.5มันดีนะที่มันอัดเสียงภาพมันใหญ่กว่าความคมชัดกว่า16จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าฟิล์มมันเล็ก

ตอนนี้เขาเน้นทางภาคสดมากกว่านะระบบเสียงในฟิล์มมันก็เดี๋ยวนี้ปกติแล้วมันไม่คลาสสิกเหมือนพวกภาคสดเพราะภาคสดมันสามารถใส่มุกได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือกระแสเรื่องการภาคสดจะมาเขาจะนิยมภาคสดมากกว่างานเน้นงานโชว์เขาจะมีบทอยู่แล้วก็ภาคสดทีก็เขามาเป็นทีมอ่ะอาจจะ3คน4คนอะไรเงี้ยเหมือนมาภาคโชว์ให้คนดูให้คนได้เห็นว่าการภาคหนังภาคยังไงในยุคนั้นก่อนนั้นอีกก็คือยุคหนังภาคหนังจีนเนี่ยต้องมีเสียงภาคเพราะว่ายังไม่มีเสียงไทยอัดฟิล์มก็ดูคือดูหนังเสียงซาวด์แท็กแล้วก็มีคนภาคให้แต่พอมายุคใหม่เนี่ยมันเริ่มอัดเสียงไทยในฟิล์มได้ในหนังต่างประเทศคนก็เลยนิยมมาดูหนังที่ภาคเสียงไทยในฟิล์มมากกว่าการใส่เสียงอะไรเนี่ยคือมันดีกว่าหนังภาคถ้าเป็นหนังภาครุ่นใหม่มันจะมีซาวด์อยู่แล้วเขาแค่สต็อปเสียงพูดแค่นั้นเองแล้วเขาก็พูดทับไปก็สนุกในยุคนั้นถือว่าสนุกก็เริ่มมางานจากมอเตอร์เป็นหัวใจของมันในการหมุนผ่านชุดเฟืองเป็นตัวทดรอบไปเรื่อยๆเฟืองก็จะทดรอบไปทุกตัวหน้าหนังเตยแต่ละเฟืองก็จะตัวไม่เท่ากันเขาออกแบบว่าตัวบนต้องหมุนประมาณกี่รอบตัวนี้ต้องหมุนคือต้องให้หมุนสัมพันธ์กันโดยการใช้เฟืองเป็นตัวขับหนังเตยให้หมุนไปที่ตัวกระปุกจำปาที่ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจะมีหนังเตยอยู่ประมาณ4ตัวทุกอย่างจะทำงานสัมพันธ์กันจากฟิล์มเข้าและฟิล์มออกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันลงกับออกจะคือเก็บกันพอดีอันนี้ใส่ฟิล์มน้ำเตยใส่ฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็คือใส่ฟิล์มเข้าไปให้น้ำเตยตัวบนน้ำเตยตัวบนทำหน้าที่ดึงฟิล์มตัวนี้ลงมานะครับแล้วต่อมาก็คือใส่ที่ประตูฟิล์มทำหน้าที่กดให้ฟิล์มเรียบสนิทภาพเรียบนิ่งๆแล้วก็ใส่เข้าตัวน้ำเตยตัวกลางนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ดึงฟิล์มออกมาทำให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้ก็คือเป็นหนามเตยฟรีนะทำหน้าที่ดึงรูปให้เสมอกันแล้วก็มาเข้าตัวดัมซาวตัวทำให้มีเสียงนะครับเสียงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวยิงแสงมาตกกระทบที่ฟิล์มข้างในก็จะมีตัวแผ่นโซล่าสำหรับรับสัญญาณแสงแล้วไปแปลงออกมาเป็นสัญญาณเสียงใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟิล์มใส่เข้ารีนเพื่อพร้อมฉายโอเคเรียบร้อย

หลักๆเลยก็คือเสียงดังการทำงานมันเป็นพวกเฟืองขกอันเงี้ยคือทำงานไปนานๆเฟืองมันก็จะเริ่มสึกพอสึกแล้วมันก็หลวมพอมันหลวมก็ทำให้เกิดเสียงดังพวกบูทพวกอะไรเสร็จเนี่ยเสียงดังหมดคือใช้งานมานานเอาง่ายๆคือเครื่องนี้มันใช้งานมามากกว่า 30-40 ปีน้ำมันรั่วน้ำมันของกระปุกจำปามันจะใส่น้ำมันอยู่แล้วคือถ้าใช้มานานๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นบูทพอมันหลวมเนี่ยน้ำมันมันก็จะรั่วออกได้อยู่ภาพเต้นเครื่องฉายก็คือกระปุกจำปาก็คือตัวทำให้เกิดเป็นภาพนิ่งขึ้นมาซ่อมยากมากที่สุดเพราะว่ามันมีกลไกหลายอย่างมันจะเดินแบบดึงทีละเฟรมหน้าที่ของกระปุกคือมันจะดึงทีละเฟรมปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กจะดึงด้วยความเร็วมากตาเรามองไม่ทันตัวนี้ถ้ากลไกมันพลาดนิดเดียวภาพมันก็จะเต้นเลยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้งานแต่งรายละเอียดเยอะจะซ่อมยากอยู่

ถ้าฉายหนังจอใหญ่เนี่ยต้องใช้เตาเพราะว่าแสงมันจะสว่างกว่าแล้วก็ที่ใช้จอหนังมันจะใหญ่กว่ามันก็จะสว่างกว่าเขาเลยนิยมใช้เตาแต่ถ้าเป็นหลอดพวกหลอดฮาลเจนเนี่ยความสว่างมันจำกัดมันสว่างได้ไม่มากฮาลเจนก็เหมือนฉายเล่นในบ้านฉายในพื้นที่ที่แบบจอไม่ใหญ่มากก็ฉายได้อยู่อย่างเตาสมัยก่อนใช้เตาอาร์คใช่ไหมเตาอาร์คก็คือจะต้องมีชุดหม้อแปลงตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงถ่านใช้ไฟอยู่ประมาณ30กว่าโวลต์แต่ว่ากระแสมันจะสูงมากกระแสเป็น70แอมป์80แอมป์ไปอาร์คถ่านให้เกิดความสว่างลูกเชื่อมคล้ายๆกันแต่ว่าถ่านมันจะอยู่ได้นานกว่าถ้าลูกเชื่อมมันแป๊บเดียวมันจะมีคาร์บอนอยู่ข้างในแล้วหุ้มด้วยทองแดงเป็นคาร์บอนอยู่ข้างในถ่าน1คู่ก็ฉายหนังได้เกือบเรื่องเหมือนกันถ้าคนมีฝีมือเขาจะมีเทคนิคเขาคือแม้ทำไม่ให้แสงมันดับเขาจะมีตัวล่ออยู่ใช้ตัวล่อไปจี้แทนแล้วก็เปลี่ยนถ่านเอามันจะดับแค่วิบเดียวขึ้นอยู่ความชำนาญของคนฉายต้องคอยเฝ้าอ่ะฉายหนังเตาถ่านเวลาถ่านมันอาร์คเนี่ยมันจะเห็นมันจะมีแสงแล้วก็จะมีกระจกมองอยู่

ตอนนี้ลูกค้าหลักส่วนมากจะเป็นกลุ่มเล่นอยู่ในบ้านคนที่ชอบระบบฟิล์มแล้วก็ชอบหนังมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็คือเริ่มซื้อเครื่องเอาไปเล่นในบ้านคือถ้ากลุ่มเล่นในบ้านเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพของเครื่องเครื่องต้องสวยต้องเงียบต้องดีคือเหมือนเอาไปเล่นด้วยความชอบอะไรไม่ดีเขาจะให้ทำใหม่หมดเลยทำให้สวยเหมือนเดิมอะไรไม่ดีเปลี่ยนให้หมดเพราะเอาไปเล่นเองเล่นเพราะความชอบทำสีให้ใหม่ล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรใหม่เครื่องก็จะเหมือนใหม่เลยมันก็มีของญี่ปุ่นกับของไทยญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกโตคิวา T54 กับโตคิวา T60 แต่ถ้าเป็นของในก็เป็นพวกเครื่องยามาคิวาตัวนี้จะเป็นของในกับวรนันท์ทำในเมืองไทยทางอเมริกาก็มีอิตาลีก็มีแต่อิตาลีนี่จะมากจะอยู่ในโรงหนังมากกว่าโรงหนังสมัยก่อนจะใช้เครื่องพวกอิตาลีเครื่องอเมริกาเครื่องจะใหญ่ๆมันน่าจะภาพนิ่งกว่าว่าคำหนึ่งถึงลูกค้าเป็นหลักคือเอาตามความพอใจของลูกค้าลูกค้าต้องการแบบไหนเราทำให้ทุกอย่างเอาลูกค้าเป็นหลักแต่ก็เน้นคุณภาพด้วยคือต้องบอกลูกค้าว่าอะไรไม่ดีต้องเปลี่ยนก็ต้องแจ้งเขาคือถ้าเราทำไปแล้วบางอย่างถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกเหมือนไม่จบอะไรที่มันมีปัญหาเราต้องแจ้งว่าต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนมันเป็นงานแบบเหมือนงานอดิเรกงานชอบมากกว่าแต่ถ้าซ่อมเป็นเหมือนสมัยก่อนนะได้เพราะสมัยก่อนนี่หน่วยหนังเยอะซ่อมเป็นอาชีพกันเลยแต่พอยุคหลังเนี้ยหน่วยหนังมันน้อยลงเครื่องเคหนังส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับพวกกลุ่มอนุรักษ์พวกแรกเขาก็เอาไปใช้งานฉายเล่นในบ้านพวกนั้นก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องเสียหายก็น้อยมากถ้าเหมือนว่าถ้าซ่อมไปทีก็อยู่กันยาวเลยเพราะว่านานๆฉายทีอย่างเงี้ยเน้นอนุรักษ์มากกว่าก็กึ่งเป็นงานหลักแต่เราก็อาศัยว่าบางอย่างเราก็ขายอะไหล่ด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี้ยอย่างซ่อมเครื่องเนี้ยเราก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าบางคนเนี่ยอยากรู้ว่าทำยังไงเหมือนอยู่ไกลเงี้ยอาการนี้พี่แก้ยังไงเราก็แนะนำให้ดูตรงนู้นอะไรเสียเราก็แค่ส่งอะไรให้เขาอย่างเดียวก็สะดวกด้วยลูกค้าก็ไม่ต้องยกเครื่องมาเราก็แนะนำคือถ้าคนชอบเครื่องเขียนหนังบางอย่างมันต้องซ่อมเป็นมันถึงจะสนุกซ่อมบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเขาจะรู้เพราะว่ามันอยู่ที่เทคนิคนิดหน่อยเวลาซ่อมเครื่องแค่นั้นเองถ้าคนรู้แล้วมันก็ไม่ยากแล้ว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณณลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เรียวน้อยน้อยนะคะ
1: นี่ก็จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค
0: ่ะ
1: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือ
0: เ
1: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: น
1: ี
0: ่ตัวแ
1: ล้วเวลาที่ custom where we
2: rich I tell them come doing ใครอันนี้ชอบไหมคะ
1: คือเขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะWhatever will be that future's not over.

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัวต่อตัว
1: ได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะ

0: อึดถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมนั่นเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆ

0: ใครก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปี๊ยบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาติเนี่ยนะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
3: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
0: ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงนี้มันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
0: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
0: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
0: ่
2: เขา
0: ว
2: ิ่งค่ะก็ไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูก วิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้อง

0: กลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญลอยอยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ

0: ดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนที่1เพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
3: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะว่าให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พ
0: ี่
1: ใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจ
0: เ
2: ย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องมีฟังพี่
2: ค่ะค่ะค่ะไม่กลัวแล้วค่ะ
0: น้องดีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอาบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอาบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอาบันเนี่ยตอนนั้นอาบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อาบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอาบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอาบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออาบันอายุ20กว่าเนี่ย
4: เริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พอโอหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่าเออมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
5: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
4: ์ค่ะ
5: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
5: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
4: ค่ะอ
5: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
4: ็
5: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
4: ้
5: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
4: ที่คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
5: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
4: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
5: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
4: ค่ะ
5: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็ง
4: ค่ะ
5: แต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
4: ค
5: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
4: ะ
5: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
4: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
5: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
4: ค่ะ
5: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
4: แ
5: ต่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
5: ์ใช่ค่ะ
4: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
5: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
4: ค่ะ
5: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
4: ค่ะ
5: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
4: ้
5: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วเราหิวเนี่ย
4: ค่ะ
5: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้
4: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้วเราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
5: ่
4: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดีแต
5: ่
4: ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้นเพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: คือหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
5: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
4: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
5: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
4: ค่ะ
5: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้บางทีก็จะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
4: ค่ะ
5: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได
4: ้เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
5: ใช่
4: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
5: ะ
4: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
5: ้
4: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
5: ๆใช
4: ่
5: ค่ะ
4: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
5: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
4: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
5: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
4: ค่ะอ
5: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
4: ค่ะ
5: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
4: มันจะมีความรักหลาย

0: แบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางการของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะมันเป็นที่ใหญ่อย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวัง อยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายคันนี้เรากินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: ค่ะ
1: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกเนี้ยอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นหวังที่ว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจจำนวนด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: เ
1: พียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะ และการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อวันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาจารย์สงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวชได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวชเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของพฤติภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากพฤติภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข
1: ็
0: งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: แช่มขายยาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆล่อๆแบบนี้
2: ใช่ฉันขายยา
1: เฮ้ยนี่ขายยาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวผมคนอย่างฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึง
2: โอ้เนี่ย
1: หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันขายแกเลย500
1: ไม่เอา
2: พันหนึ่ง
1: ไม่เอา
2: สองพัน
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินอ่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอ
2: เฮ้ยทั้งนั้นฉันให้แก3,000
1: โอเคดีลมาเลยนี่ตกลงลุงใช้ฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอ่ะเพราะว่าไม่ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปและความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
2: 10 ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
2: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: ล้อเล่นล้อเล่น
2: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
2: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
2: ไปทำไม
1: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
2: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
2: ใช่ย่าเ
1: อ๋ไปดิทำไประวังชนประตู
2: โอ้

ก้านะพี่ก้าเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงเหรอครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยแล้วฝากใคร
1: โอ้โหแล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
0: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: มุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกแตกแตกแตกแตกแตก

0: เฮ้ยแม่ลุงแชมป์ลุงแชมป์เฮ้ยแม่นี่ลุงแชมป์แกสลบไปแล้วเนี่ย
1: ถึงจะสลบไปเหรอ
0: แม่ไม่น่าไปทำอะไรรุนแรงขนาดนี้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงแชมป
2: ์เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: ลุงแชมป
3: ์ลุงแชมป
2: ์พี่ก้านี่ลุงแชมป์เป็นอะไรอ่ะ
0: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงแช่มาทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
1: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ
2: ่
1: ะ
2: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
3: ใช่
2: เรียกรถพยาบาล
3: เลยด
2: ี
3: กว่า
2: เรียกรถพยาบาลดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแช่มฟื้นแล้วลุงแช่มเป็นไงบ้างคะ
2: ไหวไหมเ
0: รื่องเนี้ย
4: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: เฮ้ยจะบ้าใช่ไงล่ะ
4: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
4: ณเดช
0: เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงแช่มเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
1: ถึงความจำเสื่อมไหมเหรอ
0: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงอะแม่
3: ใช่
2: แม่ผมว่าให้ลุงแช่มอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมไปก่อนนะปลอดภัยกว่า
3: ใช่ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
4: ไม่ยิ้มโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วย
0: โอ้ยกระแทกของอับไปโดนลากฟันน่ะปวดใจเย็นไว้ลุงนวดให้
2: ใช่เพราะว่าคุณเองเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
3: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราดได้ฟูฟูฟูอะไรเต็มไปหมด
0: คุณเองทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟ
3: เหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
2: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
3: ใช่
1: แม่พี่เดี๋ยวดูอีกช่วยหน่อยนะลูกนะ
3: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
0: แม่ไม่น่าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม
4: ่
0: ป
4: ้
0: าม
4: ามา
0: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่นิ้วอ่ะ
4: กี่นิ้ว3
0: ไหนนี่2
4: เอาที่พับวง
0: นั่นนี่ไม่รู
4: ้มาใหม่อ่ะ
0: นี่สายงานเข้าสิงเลยมาใหม่กินอะไรเป็นอาหาร
4: กุจิ
0: กินอะไรนะเป็นอาหาร
4: กุจิ
0: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
4: ขี้มา
0: ใหม่แล้วเป็นครับเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
3: ได้
0: แม่ไม่น่า
4: จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้อีกแล้ว
2: นี่เป็นถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
0: เดี๋ยวแกแบตหมดอ่ะ
2: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมพี่ก้าน
3: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
4: เริ่มแบบเอาไงดี
3: ทำไมเหรอ
4: เอาไงจะชาร์จออกแน่เลย
3: อ๋ออ
2: ุ้ย
3: อีกห้องชาร์จแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ตรงไหนตรงไหนตรงไหนดิตรงไหน
5: จำอะไรได้กระทันหันขนาดนี้เฮ้ยจะจำได้แล้วจะไหนความจำเส
0: ื่อ
5: มแล้ว
0: จำได้จริ งเหรอ
5: เฮ้ยกล้ากันมาไงวะ
0: กล้า
5: ไอ้กล้าไอ้กล้านี่นี่หนูอิงเจ้าโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสวยของฉัน
0: มาเย้จำได้แล้ว
2: ลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับกล้าไหม
5: จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
3: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกระตุ้นไง
5: ได้ยินกันด้วยเหรอ
2: โอ้ได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมเพื่อจะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้พี่ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
3: ไอ้ก้าไอ้ก้า
6: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
1: เสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพิลาทิสฉัน
7: เฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปละนี่น่าจะทุบสิสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
8: คุณโตคุณโต
5: ถ้าไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิราทิศเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
0: เรียกมาได้เลยนะ
5: ได้เลยอ่ะ
9: มาแล้วค่ะ
2: โอ้ทำไมมาเร็วจังอ่ะ
9: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
7: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุก็เล่นได้
9: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
5: หลานหลานหลานผม
9: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะวันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
10: อ๋อไม่งงหรอกครับก็คือท่าวันอาทิตย์ฮะคือท่าอะไร
9: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
10: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
9: ้พิลาทิส
10: พิลาทิส
9: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ
10: ่
9: ม
10: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
9: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
10: จ้า
9: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเน
10: า
9: ะนอนกันเลยค่ะ
11: แม่ต้องคอยมันจะหมอนมาก
10: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
9: นอนได้เลยค่ะ
10: ยังไงต่อ
9: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
10: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
9: โอเคค่ะชั้นเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
11: เรียบร้อย
9: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15ถึง20นาทีเอ้ย15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมค
10: ่
9: ะ
10: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกถึงเขาบอกเก่งมากเลยพี
9: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
10: ใช้ยกของอะเด
9: ็
10: กอ๋อยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ20วินะ
10: เอ้ยใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
9: สั่นใช่ไหมคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
10: เออแล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะโน้
9: แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้ากล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
10: ค่อยๆลงใช่ไหม
11: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
10: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
9: ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
11: เอ้ยอย่างนี้ป้าตุ๊กเขาจะทำได้ไหมเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ย
10: โอ้ป้าตุ๊กก็ขนาดอยู่แล้วน้องปลาไหวสู้ป้าตุ๊กได้ปะล่ะ
11: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
9: สบายมากท่านี้เนาะ
11: เต้นโอ้ป้าตุ๊กเขาเต้นบ่อยได้อยู่
9: โอเคค่อยๆลงค่ะ
10: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
9: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่าซิงเกิลเล็กสเตรทมั้ยเป็นการยืดขา
10: ซิงเกิลพี่รู้ซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าน่าจะมาพากันร้อง
9: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะพี
11: ่จ้าไปเลยจ
10: ้าไปเลยอ
9: ่ะนอน
11: ไปเลย
10: นอนอีกแล้วเหรอ
9: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
10: พี่ชอบนอนจริง
9: ยกขาขึ้นมาสองข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
10: เข่าตั้งฉาก
9: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
10: มือข้างไหนครับ
9: มือทั้งซ้ายและขวาเลยแตะที่ข้อเท้าหนึ่งข้างแตะที่หัวเข่าหนึ่งข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
10: ปึ๊บ
9: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
10: กำหนดไหมฮะคุณพ่อน้องพ่อยตัวกี่วิ
9: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
10: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
9: โอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7ละ7ถึง8ครั้งก็พอเนาะ
10: โอ้โหวันนี้ได้ลมหายใจได้น้องบอย
9: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกรงหน้าท้องนะคะ
10: พิลาทิส
9: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
10: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็ฮึบ
9: หน้าท้องสั่นไหมคะ
10: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
9: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
11: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
9: โอเคค่ะอ่ะ

0: พี่ไม่พักได้ไหม
1: ต่อได้เลยค่ะพี
0: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
1: สุดยอดค่ะ
0: สุดยอดแล้วคร
1: ับ ไปค่ะ
0: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปอดโล่งสบายเลย
1: ถ้า
0: ช่วยปลุกเขาได้ปลุกนะ

0: ศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
1: ศอกตรงกับหัวไหล่
0: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไว้เลย
1: เหยียดขาสองข้าง
0: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบศอกเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุ
0: แล้ว
2: ทำไงนะสมมติ
0: ถ้าไม่ถนัด
2: ไม่ได้ทำไงนะ
0: ข้างหลังเหรอใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น
1: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
0: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
1: แ
2: ต่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอ่ะ
1: บ้านใคร
2: ฮะ
1: บ้านใครบ้านโป้งเหรอมันจะโป้งกันแน่หรอพี่ไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
1: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
0: มาไหนคุณเควินลองทำให้ดูสิครับ
1: ครับ
0: มาหนึ่งสองสามมา
2: ฮึบ
0: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกรงหน้าท้องด้านข้างนะคะ
2: เจ็บข
0: ้
2: อศอก
0: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
2: มันแข็งอันนี
1: ้หมอนรองอันนี้หมอนรองกระดูกสั่นแล้วครับ
0: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับท่าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
1: ครับ
0: ตัวตรงนะคะ
1: กี่วินาทีครับหมอพลอย
0: 15-20 วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
1: โอ้ยจิ๊บๆ
0: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
1: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
0: แข่งขันแข่งขัน
1: อ๋อครับครับผม
0: มาเปลี่ยนท่าดีกว่า
2: เนี่ยท่านี้ต้องถ้าเกิดปลาตุ๊กทำนะ
1: ทำไม
2: ต้องเอาหนอนมาเจ็บข้อศอก
1: เดี๋ยวไปปลาตุ๊กเลยปลาแอมก็เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
2: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
1: ้ดีเลย
2: ใช่โ
1: หแจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
1: จ้ะ
0: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
1: ฮึบ
0: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
1: ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะกับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
2: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
1: เป็นเจ้าหน้าที
0: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
2: จ้า
0: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายก่อนหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
1: นานไหมครับต้องพลอย
0: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
1: ฮึบ
0: มาฮึบกางออกเหยียดตรง ลำตัวตรงเกรงหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกรงเมื่อยตรงไหนไหมเอ่ย
1: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
0: พลาดยังไงเอ่ย
1: พลาดนะโดนหน้าพี่เอง
0: ค
1: น
0: ก
1: ็โอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
0: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
1: โอ้ยคุณแอมทำแบบเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
0: ยังไงคะ
1: ท่าคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
2: เนี่ยไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจไม่ออก
3: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพีรทิศป้าเอ๊แล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
4: ไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
3: อย่ามามั่วเลย
5: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
4: จ้ะ
5: มาเลยค่ะ
4: ได้เลย
6: เอาที่ออกปั๊บปั๊บนะนี่อันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันๆเอาออกเองปั๊บไม่เป็นไรแค่เสียบตรงนี
4: ้จ้าจ้า
7: แม่ก็ชอบนะ

0: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
1: ไอ้บ้าโอ้ยว่าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
2: เขารักหรอ
3: ไม่กลับนะคะ
2: ก็เราอ่ะไม่ไปส่งนะ
3: พ่อไปส่งอ่ะ
2: มาทางไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
3: กลับโอเคเดี๋ยวกลับ
2: กลับ
3: เรา
2: แน่นอนกลับทางนี
4: ้ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วยโ
1: อ้นี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
4: คุณหมอคือผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
1: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
4: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขาดคุณอิงไม่ได้ครับหมอ
5: ไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเ
4: ถอะผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณเอง
1: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนเพื่อนคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับเราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
2: ่สู้สู
0: ้รายการไวท์ที่ท็อปเทียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นิน่าพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
0: ค่ะพ
1: ี่พ่อแม่ต้องสู้สู้
0: จะเย็นจะโกรธใครมาคะ
1: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
0: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วแหละครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะเรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้าง
1: เชิญ
0: เลย
1: ค่
0: ะ
3: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
3: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
3: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
3: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ให้ตัวเองแบบนี้
3: ใช่
4: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าอารมณ์เวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะแล้วก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
4: ปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
4: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วแหละครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
5: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: นะคะคุณหมอซี
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
7: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
1: ้
7: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
0: ถูกต้องพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: น้องอะไรครับ
8: ตาต้าครับ
9: ตาต้าซนป่ะ
8: ไม่ซน
9: ดื้อป่ะเอาแต่ใจป่ะ
8: ไม่เอา
9: จริงป่ะ
8: ไม่จริง
9: เวลาตาต
8: ้
9: าโกรธ
8: เ
9: น
8: ี่
9: ยตาต้าทำย
8: ัง
9: ไงอ่ะ
8: ฉันทำยังไงก็ทำยังไง
9: เคยต
8: ี
9: คนอ
8: ื่
9: นปะเนี
8: ่
9: ย
8: ไม่เคย
9: จริ งท
8: ําไ
9: ม
8: ทํา
9: ให้ตาต้าโกรธตาต
8: ้
9: าเคยไปต
8: ี
9: เขา
1: เ
9: ปล่า
8: ไม่ชอบ
1: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนนึงเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
10: พอได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
8: ไม่เอา

0: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
1: เล่นอยู
0: ่เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
1: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไง
2: ฮะนี่ครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
3: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
4: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว คืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
2: พิทักษ์โลกพิทักษ์โลก
4: ประมาณนั
2: ้
4: น
2: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
1: คนมันไม่หิวเว้ยให้กินได้ยังไงฮะ
0: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
1: ไม่เอาเล่นอยู
0: ่ไม่เอาปาไปกิน
1: ข้าวไม่เอาโอ๊ย
5: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
6: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
5: รู้สึกไงบ้างอะ
6: รู้สึกจะไม่มอง
5: แล้วงงไหมงงไหม
6: งงเส้นเป็ด
5: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
6: ด
2: ี
6: เลย
2: โออันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
7: ค
2: ุณหมอครับเป็นยังไงครับแบบนี้ฮะ
7: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ รู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยค่ะ
8: คุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
8: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างนี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพนกันดีกว่าค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: น้องอะไรคะ
9: น้องเพน
10: น้องเพนเป็นเด็กดีไหม
9: เด็กดี
10: น้องเพนดื้อไหมคะ
9: ไม่ดื้อ
10: ไม
9: ่จน
2: นี่น้องเพนนี่2ขวบครับนี่น้องเพนบอกแล้วว่าน้องเพนเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพนนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพนแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพนว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพนค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพนจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
11: ไม่น่าจะรอ
2: จะรอ
11: ไม่มีทางแน่นอน
2: คิดว่าเล่นแน่แน่
11: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
2: ย่างนั้นเลยฮะ
11: ใช
2: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
0: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
12: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
0: เดี๋ยวเพิ่งเสียพี่แม่เก็บก่อนดู
2: นาฬิกาก่อนแล้ว
0: ดูนาฬิกาก่อนเห็นป่ะเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูก็ได้
2: นาฬิกาด้วย
0: โอเคไหม
9: โอเค
0: โอเคโอเคนัดมือก่อน
12: โอเคแล้ว
0: โอเคเห็นเลขสี่นะ
2: ตกลงเรียบร้อยครับ
12: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
8: คุณหมอซีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
7: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
8: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
7: ้ใช่ค่ะ
8: นะ

0: ค่ะเอาละค่ะ2ขวบเอง
1: ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญ นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
2: บ้านหลิวสู้ชอบทำอะไรครับ
3: ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
2: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะ
3: เควสทำให้หนูมีความสุข
2: แล้วถ้ามีคนมาปิด
3: แล้วก็โกรธ
2: โกรธทำท่าไง
3: โกรธค่ะ

0: ิวสู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
1: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
2: รอได้ครับ
1: รอได้
2: ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
2: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้
3: นานมาก
2: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับอ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
0: ถึงเวลาแล้ว
1: อันนี้นอน
0: ใช่ไหมต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าแกะดึงแรงแรง
3: รอได้จริงๆด้วยถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
2: ห้าขวบครับ
1: ห้าขวบ
3: คุณหมอคะอันนี้คือ5ขวบรอได้
5: ใช่ค่ะ
3: ก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ
5: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได้นะคะ
1: แล้วหลิวสู้รอแบบชิลมาก
3: ชิลมาก
1: ถ้าเป็นอาจจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
3: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่ชิลมากครับ
3: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
6: อิงอิงค่ะ
7: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
6: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
7: เราเคยโกรธไหมแล้วถ้าสมมติเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
6: ตี
7: เลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไง
6: หนูเตะ
1: คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยนี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
4: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับคุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
1: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
8: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
8: แต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
8: ใช่
1: แล้วก็เกรงใจด้วย
8: ใช่ใช่
1: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
6: ขอเล่นด้วยได้มั้ยอ่ะได้มั้ยได้มั้ยเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
1: อารมณ์ไม่ได้แต่มือคือหน้าไม่ได้เลยครับ
5: หน้าไม่แฮปปี้เลยอย่างนี้ไม่เต็มใจเลยนะคะ
1: กับคนแปลกหน้าฮะ
5: ไม่ได้มีอาการปรี๊ด
3: จริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
5: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้ได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว
1: ่
5: านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน็อตค่ะอ
7: ยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
9: ชอบประกอบของเล่น
7: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
9: ประกอบรถ
7: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
9: โมโห
7: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
9: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
10: น็อตบอกว่า
1: พี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
4: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
7: ขอดูข่าว
10: ไม่ยอม
7: น
10: ี่
7: ไง
4: น้องน็อตไม่เอาช่องข่าว
7: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้มั้ยน้อง
10: ไม่ได้ไม่ได
4: ้ยังไงก็ไม่ให้
7: โอ้เมื่อกี้พ่อมีไม่เอาไปดี
4: นะเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
1: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
5: ค่ะ
1: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
11: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให
1: ้
11: ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
1: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
4: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
10: ไม่
4: ต
10: ื่นไม่ยืนยังไงจังหวะ
4: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
1: คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีคนเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยปรากฏว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
5: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
3: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอารวาสได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
5: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรม เจ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอ
3: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
5: ้
3: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
5: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
1: ใช่แล้วครับ
5: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่สู้

0: ช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัว
1: ครับ
0: เป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันนี้
2: ใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องกรี๊ดใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขาโกรธจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาจากอย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอ่ะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการอย่างนั้นกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮะ
1: ค
0: ุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ค
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะ
0: ฮะ

0: แล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
1: อันนี้คือลูกบอก
0: ลูกบอก
1: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
0: ก็ทำดีๆสิค่อยๆทำ
1: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
0: ก็มันทำไม่ได้มาแม
1: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงล่ะมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
0: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
1: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
0: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
1: ไม่ให้ต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
0: ้
1: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
0: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
2: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
2: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
1: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่
1: อ
3: นนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
1: ครับ
2: อย่างงี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
2: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องชานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตๆอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเออเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำดีของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้ว่ามาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองแสนดาดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าพี่น้องญาติญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าเออไม่ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้าน้าอามีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าเออลูกก็คงร้อนเหมือนเราอ่ะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่เอออดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยโอ้โหแต่ว่าแต่อย่า over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดเลยแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายหมู่นี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
2: อดทนแล้วก็ใจเย็นใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลงเพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
2: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
2: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
3: เป็นคุณป้านะค
2: ะ
3: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
2: ม
3: ันจะบอกว่าหิวนมเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขาคือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
2: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
3: เด้ง
2: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
3: ใช่
2: ร้องว่าจะกินนม
3: ใช
2: ่ฮะ
3: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
2: แล้วน้องทำยังไงฮะ
3: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
2: ครับ
3: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
2: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
3: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
2: เด้งนอนก่อนจะทำอะไร
3: ทำอะไรไม่ได้ฟัดฟัดตอนหลับได้อย่าง
2: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค
3: ้น
2: คุณหมอเชิญครับ
1: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เราบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
4: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
1: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
2: โอ้ซึ่งเป็นเรื่องยาก
4: บาดเหนือแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
2: อ
4: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
2: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลยแล้วเนี่ย
4: น
2: ี่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
2: ้
4: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผัดกันเล่นนะคะก็คือผัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วยนะคะ
4: ก็ต้องสลับคิวกัน
1: สลับคิวกันเล่น
4: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
1: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
4: ด้วย
1: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
2: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
4: ยังไงดีคะคุณ
2: หมอครับ
1: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้

0: เลยสำหรับเด็กอย่างนี้อาจจะโต 3-4 ขวบที่โยนบอลได้อย่างเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
1: นะคะนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวุ่นวายได้มากขึ้นนะคะ
1: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
2: เล่นครับ
1: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
2: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่าน่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ๊ยเก่งมากลูกจบปริญญาเอกนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่ค่ะ
1: อย่างนี้นี่
2: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
3: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
2: ้
3: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเป็นเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
2: ที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะคุณพ่อคุณแม่ฮะ
3: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
1: ให้เลย
2: เบนเทน
1: ให้เลย
2: ใช่ครับ
1: ไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
2: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
0: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าโอ้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
2: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
4: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องน็อตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องน็อตดูหน่อย
2: บอกพี่
4: ใช่
2: ครับ
4: พี่นายเขาก็ไปเก็บแล้วบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
2: ชมเลย
4: ใช่สุดยอดแล้วน้องน็อตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่ไนท์เนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องน็อตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
2: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องน็อตก็ทำตามด้วย
4: ใช
2: ่ครับผม
1: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
2: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
0: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอาละวาดหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
2: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
5: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึก

0: ของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
0: ใช่คุณแม่เจ็บเจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายใจลูกซะอย่างนั้น
3: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
1: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
2: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
3: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบทันทีทันใดนะคะ
2: อย่า
1: ใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะไม่จะไม่รู้อธิบายไงต้องแบบเฮ้ยอย่าจะเพิ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
3: จริงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะ
1: ค
3: ะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
1: พ่อคุณแม่มีฮะอย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
4: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ชายเจ็บห้าม
1: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ชายบอกอย่าทำพี่ชาย
4: อย่าทำพี่ชายพี่ชายเจ็บ
3: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
1: ค
3: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่ชายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
2: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
1: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
3: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
2: มาดูประโยคนี้ค่ะ
1: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
2: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีขา
3: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
1: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
3: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม่เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวอยหรือดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
1: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
2: แอบ
1: ก
2: ุ๊กกิ๊กกันนี
1: ่แอบแบบใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านนั้นแบบนี้มีไหมฮะพ่อคุณแม
0: ่มีหลายครั้งที่อิงๆมักจะพูดไม่พอกับยายๆก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายๆไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องหนีลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่น่ารักเลย
0: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ย
2: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
3: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กัน
2: ค่ะ
3: นะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
2: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
1: บ่อยๆนั่นเองครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที
1: ่
2: เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ

0: ราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
1: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
0: ก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย

0: ผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
1: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
0: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
2: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
3: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยถ้าเป็นเขาเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
2: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
3: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
2: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบพระคุณนะคะ
1: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
2: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
2: สวัสดีครับI'm not afraid to die.

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุค

0: ดึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิตตี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิตตี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิตตี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิตตี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทรานโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เซฟตี้คิสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
3: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
4: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันแล้วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
3: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
4: คาซิทเลยไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
5: ค่ะ
4: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าไปเที่ยวทะเลกัน
5: ค่ะ
4: พร้อมออกเดินทางแล
3: ้
4: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
3: ุ
4: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
3: ะ
4: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะ
3: ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
5: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว
3: ์ขี่ล่าสัตว์เอ้า
4: ใจเ
3: ชคค
4: ่ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
5: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
3: เครื่องมันกระตุกกระตุก
4: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
3: ี่
4: ย
3: เอาอะไร
5: อีกดี
4: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
3: รถเป็นอะไรเนี่ย
4: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
5: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
4: เอ้ยไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
3: ไป
4: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
5: พ่อแม่
4: นั่งดีๆนะคะ
5: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
4: ใกล้จะถึงอุ

เรากับรายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะพิยดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นผู้ชายถูกปะ
0: เออจะกินอะไรครับ
2: เอ้ย นี่พูดจริงๆพูดจริงๆคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
0: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: เคยเป็นผู้ชายมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
0: จริงๆจริงๆแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
0: 70
2: เลยเหรอ
0: ถ้าจะสูง150อ้วนปะ
2: โอเคให้งั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี้
0: จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
0: มากกว่า
2: ใช
0: ่
2: ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
0: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนประถมมาหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบอะไรอะที่ปาไปแล้วมันแตก
2: ปาไป
0: บาคุกันเน
2: าะบาคุกันไอเบเบดอะนะรุ่นถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคุกัน
0: ใช่
2: โอเค
0: หนูก็เล่นนะ
2: อยู่ก็เล่น
0: ใช
2: ่โอเคก็ดี
0: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูว่าเคย
2: เรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
0: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
2: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอาง
2: ชอบเล่นเครื่องสำอาง
0: ชอบใส่ส้นสูง
2: ใส่ส้นสูง
3: เดี๋ยวเราจะสอดแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างนี้กันเนาะอันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็จะลงแก้มตึ๊บตึ๊บไปเลยนะแล้วก็เฉด
2: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเฮ้ยเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เราเป็น
0: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลย
2: ม
0: า
2: แบบ
0: ว่าแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหรือทานได้ไง
2: ตอนนั้นขอคุณแม่ให้ปะ
0: ยังไม่ให้
2: ยังไม่ให้
0: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างง
2: ี้
0: แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเนี่ย
2: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
0: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไรแค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
2: ี้เข้าใจ
0: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
2: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
0: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือ
2: เ
0: พศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแล้วว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
2: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
0: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปลกๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
2: เรา
0: ไม่ได้จะเป็นเด็ก
2: เราอยากเป็นผู้หญิง
0: ใช่
2: มันต่างกันใช่ครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
0: ค่ะ
2: ถูกไหมการที่อยู่เรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
0: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
2: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
0: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
2: ทุกคนโตขึ้น
0: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะ อะไรอย่างงี้
2: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมใช่ไหมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
0: เสื้อนักเรียน
2: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
0: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
2: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
0: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่จะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมอ่ะ
0: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
2: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
0: ก็โดนแกล้ง
2: โดนแกล้ง
0: ใช่
2: เขาก็โดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
0: ก็จะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบ พี่มันลดอ่ะก็ขอหนูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
2: โอ้โหจริงปะเนี่ย
0: ใช่
2: เรานี่ก็แหลมเหมือนกัน
0: เป็นคนรุนแรง
2: คือตักสาดเลย
0: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
2: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวเธอจะรับรู้เนี่ยด่านเนี้ยเธอผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างเนี้ยป่ะ

0: ที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่ายังอยู่เรียนดัลล่าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่แบบให้มีคำสร้อยอะไรอย่างนิดนึง
0: แก๊งเราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
1: ใช
0: ่เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
1: เราไม่ได้บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
1: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
0: แล้วตอนที่ไม่ได
1: ้คุย
0: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
1: ก็หลบๆซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
0: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราไม่ทำเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
1: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรอย่างเงี้ยไว้ใต้เตียง
0: ก็คือเก็บซ่อน
1: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
0: โอ้โหขนาดนั้น
1: ใช่
0: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เคยโดนจับได้บ้างไหม
1: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
0: แล้วก็จะรู้เวลาแล้วว่าเขาออกเวลาน
1: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันหนึ่งเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็ออกแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านอะไม่ต้องทำอะไรก็
0: มีความสุขแล้ว
1: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
0: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
0: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
1: ใช่แล้วเราก็แบบ
0: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราเหรอแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
1: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ่ะ
0: อ๋อคือเข้ามาแล้ว
1: ใช่
0: โอเค
1: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
0: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
1: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
0: ก็คือเธอไม่เข้าห้องน้ำคือเธอต้องสูงแล้วด้วย
1: ใช่
0: ก็คือครบแล้ว
1: ครบหมดแล้ว
0: พร้อมพร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
1: ใช
0: ่อ๋อ
2: คนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์ก็เอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่แล้วก็ลูกบอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
1: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
0: เดือกแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
1: เป็น
0: แก๊งเพื่อนเหมือนเรา
1: ใช่แล้วเราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านแล้วก็เห็น
0: พอดี
1: ใช่
0: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากแต่เดิม
0: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อ๋อแปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
1: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
0: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
1: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
0: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
1: ประมาณ3รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2 คนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่2เนี่ยก็มีคุณแม่
0: แล้วมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
0: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
1: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะ

0: มากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไปคุยกันเองแล้วเขาก็มาแบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
1: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆเหรอเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหรอเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
2: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
0: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นหมดเลย
0: ใช่จนเราแบบ
2: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
0: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
2: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อจะแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
0: ใช
2: ่พอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
0: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
2: ก็ได้เราไม่ต้องซ่อนอะไรแล้ว
0: ซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
0: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
1: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
0: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทข้อมูลแบบว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
2: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
0: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ใช่แม่เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
2: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
0: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกๆที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
2: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามเลยมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
0: ก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
2: ซื้อได้ทั่วไป
0: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
2: และคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
0: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
2: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
0: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
2: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลุดออกมาจากการทรงจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้

0: รายการ Gen Y วันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมผู้จะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องคำหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
0: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกเพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
3: จะอ้วนกว่านี้นะ
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาขุมก็คือกินอยู
3: ่แอบกินมาก่อน
1: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
3: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนนั้นก็เลยมาเจอที่Gen V Clinic ที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเขาก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
3: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะนี่อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: ก็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
1: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวนึงนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยแบบปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะสองเนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองมันก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
3: เพราะว่าคนประเภทไหน
1: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
0: แสงอ๋อโอเค
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
0: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
1: เป เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคน
0: น่าต้องถาม
3: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
1: มองคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไรเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: ที่ต่างประเทศ
1: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
0: จะมีปัญหาเสมอ
1: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงๆหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้
1: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
0: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงครับ
3: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
3: ก็14
1: นั่นแหละ
3: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
0: ผมปลอมอย่างงี้ใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่คือแบบเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะมีความกังวล
3: แต่มันก็ดีอย่างนึงที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆไปอย่างเงี้ยใช่
0: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับที่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
1: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่า
3: สัญชาติอื่นที่หนูบอกตอน
1: แรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสรภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
3: มาจากข้างใน
1: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมากอ
3: ันตรายมากจริงๆ
1: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
3: สวยแต่ไม่นาน
1: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นานมันนี่ก็
3: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
1: แต่ว่าแบบปลอดภัยเพราะความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V Clinic ละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ่เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามี

0: ุณหมอที่ครบแทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
1: ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองนะครับ
0: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
2: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
0: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันผู้หญิงแบบเราได
1: ้ครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การ Gen Y ครับรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะพิยดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงให้เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นผู้ชายถูกปะ
3: เออจะกินอะไรครับ
2: เอ้ย นี่พูดจริงคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
3: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: ครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
3: จริงๆจริงแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
3: 70
2: เลยเหรอ
3: ถ้าจะสูง150อ้วนปะ
2: อ่ะโอเคถ้าอย่างงั้นถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี
3: ้จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
3: มากกว่าใช
2: ่ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
3: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนมันผมมาหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบอะไรอะที่ปลาไปแล้วมันแตก
2: ปลาไป
3: บาคุกันเน
2: า
3: ะ
2: บาคุกันไอเบเบดอะนะ
3: เป
2: ล่ารุ่นถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคุกัน
3: ใช่
2: โอเค
3: หนูก็เล่นนะ
2: อยู่ก็เล่น
3: ใช
2: ่โอเคก็ดี
3: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูว่าเคย
2: ตาเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี้
3: ตั้งแต่เด็กเลยนะ
2: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอาง
2: ชอบเล่นเครื่องสำอาง
3: ชอบใส่ส้นสูง
2: ใส่ส้นสูง
4: เดี๋ยวเราจะสอดแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างนี้กันเนาะอันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็จะลงแป้งตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปเลยนะแล้วก็เชด
2: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเฮ้ยเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เรา
3: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลย
2: ตอนนั้นอ่ะ
3: เพราะเขาแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหนูทานได้ไง
2: ตอนนั้นขอคุณแม่ให้ปะ
3: ยังไม่ให้
2: ยังไม่ให้
3: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างงี้
2: uh-huh.
3: แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเ
2: น
3: ี่ย
2: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
3: ใช่เราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไรแค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
2: ี้เข้าใจ
3: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
2: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
3: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็ค
2: ือเ
3: พศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแหละว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
2: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
3: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปดๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
2: เรา
3: ไม่ได้จะเป็น
2: เราอยากเป็นผู้หญิง
3: ใช่
2: มันต่างกันใช่ครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
3: ค่ะ
2: ถูกไหมการที่อยู่เรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
3: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
2: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
3: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
2: ทุกคนโตขึ้น
3: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะอะไรอย่างงี้
2: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหม
3: แ
2: ล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
3: เสื้อนักเรียน
2: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
3: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
2: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
3: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมอ่ะ
3: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
2: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
3: ก็โดนแกล้ง
2: โดนแกล้ง
3: ใช่
2: เขาก็โดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
3: ก็จะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบพี่มันหลดอ่ะก็เคาะหนูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
2: โอ้โหจริงปะเนี่ย
3: ใช่
2: เรานี่ก็แสบเหมือนกัน
3: เป็นคนรุนแรง
2: คือตักสาดเลย
3: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
2: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวของเธอรับรู้เนี่ยด่านเนี่ยเธอจะผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างเงี้ยป่ะที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าอยู่โรงเรียนดัดล้าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับแล้วก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่แบบให้มีคำสร้อยอะไรอีกนิดนึง
1: การที่เราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช
1: ่เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้วตอนที่ไม่ได
2: ้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบหลบซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราไม่ทำเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
2: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรเงี้ยไว้ใต้เตียง
1: ก็คือเก็บซ่อน
2: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอะเอาไว้ใต้ฟูก
1: โอ้ขนาดนั้น
2: ใช่
1: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่เคยโดนจับได้บ้างไหม
2: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
1: เราก็จะรู้เวลาแล้วเขาออกเวลาน
2: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะเรามีวันหนึ่งเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็ออกแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านอะไม่ต้องทำอะไรก็
1: มีความสุขแล้ว
2: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่งกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
1: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
1: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
2: ใช่แล้วเราก็แบบ
1: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราอ่ะแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
2: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเข้ามาแล้ว
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
1: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
2: เห็นหลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
1: คือเธอวิ่งเข้าห้องน้ำคือใส่ส้นสูงแล้วด้วย
2: ใช่
1: เกือบครบคือครบแล้ว
2: ครบหมดแล้ว
1: พร้อมพร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
2: ใช
3: ่อ๋อคนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์เขาเอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่ลูกบอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
2: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
1: เด็กแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
2: เป็น
1: แก๊งเพื่อนเหมือนเรา
2: ใช่เราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านเราก็เห็น
1: พอดี
2: ใช่
1: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากตอนนั้น
1: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยนี่เหรอ
2: ใช่อ๋อ
1: แปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
2: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
1: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
2: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
1: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
2: ประมาณ3
1: 2
2: รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2คนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่2เนี่ยก็มีคุณแม่
1: แล้วมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
0: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
2: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไปคุยกันเองแล้วเขาก็มาแบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
3: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆค่ะเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหอะเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
0: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
2: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นหมดเลย
2: ใช่จนเราแบบ
0: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
0: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อถึงแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
2: ใช่ปะ
0: พอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
2: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
0: ไม่ต้องหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
2: หลบซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
2: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
3: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานคุณแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
2: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทคข้อมูลแบบว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
2: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ใช่แม่ก็เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
0: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
2: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกๆที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องอ่ะหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
0: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามเลยมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
2: ก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
0: ซื้อได้ถูก
2: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบ จริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
0: แล้วคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
2: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
0: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
2: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
0: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนนึงที่หลุดออกมาจากการทรงจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอทางออกกันครับ

0: ในคลินิกจะเพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
0: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
2: จะอ้วนกว่านี้นะ
0: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาคุมก็คือกินอยู
2: ่แอบกินมาก่อน
0: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
2: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
0: ใช่ก็คือมาเจอตอนก็เลยมาเจอที่Gen V Clinic ที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะของก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
1: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได้
0: เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
1: กับพ่อแม่เป็นหลัก
0: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
2: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
0: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะทีนี้อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
2: ็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
0: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะสองเนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองแม่ก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
2: เพราะว่าคนประเภทไหน
0: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
1: แสงอ๋อโอเค
0: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายงั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
1: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
0: เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
1: ใช่ต้องถาม
2: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
0: มาคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนอย่างเงี้ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไรเงี้ยเน
2: า
0: ะ
2: ที่ต่างประเทศ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดู

0: ดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
1: จะมีปัญหาเสมอ
0: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
0: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
1: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงครับ
2: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
2: ก็13
0: 14นั่นแหละ
2: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
1: ผมปลอมอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่เป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะมีความกังวล
2: แต่มันก็ดีอย่างที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆไปอย่างเงี้ยใช่
1: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับที่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
0: ก็ให้เข้าใจตัวเองแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี้ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่า
2: สัญชาติอื่นที่หนูบอกตอน
0: แรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสระภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
2: มาจากข้างใน
0: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมากอ
2: ันตรายมาก
0: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
2: สวยแต่ไม่นาน
0: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นานเพราะนั้นก็
2: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
1: อยู่นาน
0: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยเพราะนั้นความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V คลินิกละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ่เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามีคุณหมอที่ครบแทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
1: ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเปเปอร์คนนี้นั่นเองนะครับ
0: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
3: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
0: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันผู้หญิงแบบเราได
1: ้ครับก่อนหลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคน

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: เฮ้ยมีแค่นี้แหละ
3: What is it?

0: hat. A hat. Hats.
1: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
4: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it

0: house.
1: H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
2: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
3: คนเยอะแยะเลยอ่ะ
4: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
3: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
2: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
3: ทางนี้เหรอดาวี
0: Yes
2: What is it

0: A horse. H O R S E. Horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
2: คือพวกเราอยากได้หมวกสักสามใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
1: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้ะแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
2: ขอสามใบค่ะ คนละแบบกันเลยอ่ะ หูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันหมวกใบใหม่ของเขาสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
0: What is it

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย

0: จอจอจะลงแล้ว
1: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
2: คุณลิงครับ
3: มีอะไรเหร
0: อก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
1: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
0: ก็นั่นไงครับ
2: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับ
1: ก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี
2: ่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
0: เอากันเข้าไปอุ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบเนี้ย
2: เอาพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
2: มีอะไรเหรอลิงน้อย
4: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
0: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
4: ติดเถาวัลย์นะครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปเลย
4: ถึงแล้วตรงนั้น
0: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
5: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
2: ขอบคุณครับคุณม้า
4: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ปลอดภัยแล้วหรอครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮี
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: จิ๊กเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: helicopter? Hat? Horse! Good job!
1: What is it?
0: Hat? Helicopter? House! Good job!
2: โอ้โหเพื่อนเพื่อนเรานี่เก่งจริงๆเลยแฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วและพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ิงลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีไทยทำ

0: ปรบมือรัวรัวหนูดี
1: ทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได
1: ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้ว

0: พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
1: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
2: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกันถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
0: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
2: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
0: มีเหรอคะ
2: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
1: การถนอมอาหารเหรอครับ
3: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
1: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพาสเจอร์ไรซ์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
0: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
3: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
1: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
2: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
0: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
2: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
1: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
0: กึกก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
3: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
0: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
2: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็เปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
0: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
1: ใช่ๆๆๆๆ
2: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
0: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
2: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
0: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
1: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
0: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
1: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
2: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
0: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึกถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
2: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
5: ลับมาแล้วจ้า
3: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
5: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
3: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
0: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
2: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลย
3: ว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อน

0: ่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
2: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นแหละจ้ะ
3: แจ๋งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
0: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้มันเปลืองตังค์อยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะ
2: ใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
3: ครับเข้าใจแล้วครับ
4: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: เดอรี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิกตอเรียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่ได้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างงั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
4: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: จำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปอ่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
5: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
5: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
4: อลุยเลยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ๊ะ

0: กุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงสูงพวกแป้งแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
0: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
0: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊กจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
2: นี่จ้ะใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้ะ
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
2: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้ะเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
0: สู้คนนะจ๊ะลูกแม
3: ่หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือแนนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
4: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
4: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
3: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
1: เ
3: อนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานนึงมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือ
1: ใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ยอย ขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วกันค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋า บ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Thank you.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40

0: นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ล้วก็ทำแกงแกงมันจะได้แบบ
1: หนึ่งสองสามปึ้ง
0: กระโดดได้แล้ว
2: เป็นงา
0: เป็นงา
2: โอ้ยเพย่าคนเป็นลม
3: ไปช่วยกัน
4: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะ
2: คะ
4: แล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
2: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
7: มีอาวุธ
2: มันไงมาเร็ว
8: คนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
4: ใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
4: ได้ค่ะ
9: คุณฟ้าเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
8: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
4: เป็นค่ะ
8: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
6: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
4: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
2: อยากค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
6: ไป
4: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
6: อยากรู้ค่ะ
4: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
6: ค่ะ
4: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะอ่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
6: ข้าง
4: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
10: น้องตัวขึ้นมาเลย
4: นี่
10: ขึ้นมา
4: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
6: ค่ะ
4: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
6: รู้จักค่ะ
4: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไหม

0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ดีไหมคะ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
2: วัดค
0: ่
2: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย
2: 1และ2และ3และ4และ5และ6
0: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นมั้ยแสดงว่าเราทํา CPR ได้ดี
3: พอแล้วเหนื่อยมั้ย
2: เหนื่อย
0: พอจะจํากันได้มั้ยวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
2: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
2: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
2: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
2: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆ

0: ICG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีเกาะเล็กๆอยู่เกาะนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกอ่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่า

0: คงเป็นเพราะฤทธิ์ของคำสาปยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
1: ดีจังเลย
2: เดี๋ยวพวกเราจะ
3: มาเล่นด้วยไหมนะครับ
1: ที่นี่มีผึ้งด้วยล่ะ
4: อ๋อพวกคุณผึ้งอ่ะเขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
1: ดีจังเลย
5: กุหลาบทานตะวันยูลิปดาวเรืองเย้
6: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
7: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
6: ผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเธอ
3: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
0: คราวนี้ฉันจัดการเอง
6: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
6: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
8: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
6: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
0: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
4: เดี๋ยวฉันอาจจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดอาติดมาหรือเปล่าครับ
6: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
0: สวยจังเลยอ่ะ
4: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณนารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
2: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี
6: ่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วละสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
3: ครับคุณน้าเพชร
6: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
5: ๆมาก่อนนะครับ
8: ขอให้โชคดีนะครับเราก็กลับกันบ้านเถอะ
0: ไปกันเลย
9: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
5: ได้เลยค่ะ
10: คุณเป็นนักสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจอ
11: พวกเราต่อจากนั้นค
4: ่ะหวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะคะ
6: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
0: ย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
8: รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกขุนพึ่ง
6: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงพึ่งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
8: ดีจังเลย
6: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
5: เย
0: ้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
9: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกขุนพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
5: ครับคุณปู
9: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: จอนไผ่ในดินแดนนิทาน
1: 1 2 3 1 2
2: 3 1 2 3
0: 4 อ้าวแล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: โคกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไทยเริ่มพักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ภูมิฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลย
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ่ะ
3: ว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้วอ่ะ
4: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเองเฮ้ยงงง
1: ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะว้ายคุณยาย
2: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
3: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
4: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
5: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมพ
4: งงงงงง
6: เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะ
4: ว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม
6: ่งงงงงงงงงงถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
7: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
6: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือโบบูบูบีบี
7: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
6: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
7: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
6: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้ไ
8: ทยโย
9: เกี่ยวลูกของพี่ที่กลับมาแล้ว
6: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
4: ่เอ๊ข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
6: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
8: เย้ข้าพเจ้าอยากสุดเลย
10: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
6: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
10: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
8: ป๊อปน่ารักที่สุดเลยเย
10: ้หมู่บ้านเวจี้เวจี้ของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
11: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอะ
12: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็อาจจะแสนสนุกนี่นาน
10: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: คุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมและก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่องแพ็คลงกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้าใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเอาตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ตัวบวก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาให้ยังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนุ้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งเดียว เลขก็ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูก
3: ๆคือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
2: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
4: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วยเพราะอันนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ต
3: ั้
1: ง
3: แต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
3: ฮะโซลิแท
1: ร์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่มัน
1: ถอดเหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับคัลเลอร์ทามค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
2: หม้อไฟแสนสุข
1: ไอ้มัน
3: เล่นย
1: ัง
3: ไง
1: เล่นย
3: ัง
1: ไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่แล้วก็สามารถ อัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก็
1: ผมไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรเงี้ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องแฮปเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
4: ู
1: กเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
2: บัวลอย
1: บัวลอยใช่มั้ยอ้าวแล้วถ้าอย่างงี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
5: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นหรอ
5: ไม่ค
1: ่
5: ะ
1: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
4: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
5: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
1: เป็นเกมอะไร
5: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
5: ไม่ค่อยเล่น
1: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
5: แล้วน
1: ะ
5: แต่ว่ายังเล่น
4: อยู่ไม่มีเวลาม
5: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
4: ไม่มีเวลาค่ะ
1: เข้าเวลาไปทำอะไรฮะ
4: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
1: ันนี้หาอีกทางนึงนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
2: ว้าว
1: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
0: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
3: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
3: ไป
1: ตอนนี้นะฮะ
2: โอเค
1: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกมมา
0: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งๆต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็น

0: เสียง
1: ได้ไหมได้แล้วได้แล้ว
2: ว้าว
3: เฮ้ยเสร็จแล้ว
4: รู้เสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยางยางนะฮะวางมือเลยนะฮะ
0: แล้วก็เสียง
4: เห็นอย่างนี้เรามีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
0: ลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียงปุ๊บ
4: เร็วมาก
0: ปุ๊บ
4: ไหนบอกให้เล่นเกม
0: ถูกแล้วปุ๊บค่ะต่อลูก
4: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะสำหรับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
0: ใช่สิงห์ลูกหวีด
2: ปลาบอลใหม่ค่ะ
0: ปลาบอลใหม
4: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
0: ใช่
2: แล้วก็เสียงเชียร์
4: เชียร์
0: คุณพ่อเชียร์สิงห์ลูกหวีด
4: ลูกทำไป
2: สิงห์ลูกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
4: เน่เขาเสียงปรบมือจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
3: ช้าไป
4: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ครับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ย
5: ลง
4: เฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
6: ่เส้นแดงคือไม่ได
4: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก9เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto ดีด้วยนะครับเอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
1: ได้หลายอย่าง
4: ได้หลายอย่างเลย
2: บัวลอยฮะ
4: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเราอัลติเมทออโต้ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและกูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมี

0: งัวโวยวายไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะฮะงุนงงโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
4: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

หัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสุ

ม้าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีนป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะ

0: คำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้แล้วก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: นเป็นแม่นะหมอรุตนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะ อย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเย็นไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ
1: ชาเย็นไม่ใส่น้ำตาล

0: นี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นก็เป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูลอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: เพื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับหลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วง

0: แรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบล็อกโคลี่เนี่ย
1: บล็อกโคลี่อย่างนี้นะครับ
0: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
0: ้
1: า
0: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้าน้ำมันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ย ความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสก็คือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
0: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจากคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
0: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลี่ยงเลยครับ
0: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
0: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับตรงไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับพอแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อยทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับกาแฟนี่นะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณลง
0: ลดลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่

0: นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
1: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
0: ่
1: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
0: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
0: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
0: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับคุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
1: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
0: า
1: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
0: ครับ
1: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
0: ่
1: นะครับฟูลครี
0: ม
1: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
0: ้
1: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
0: ก็กินนมทั่วไปได้
1: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
0: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
1: ุ
0: นเชียงอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
0: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
0: ครับ
1: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
0: ่
1: ปลา
0: เปอร์เฮนสดๆมาอาหาร
1: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลาหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
0: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
1: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
0: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
1: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
1: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
1: ใน
0: มะพร้าว
1: นะฮะ
0: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
1: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
0: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือ ตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
0: มีนม
1: มีเนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว
1: ์ของสดมีผลไม้ก
0: ิน
1: คงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
0: ้
1: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี่ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรอะไรทำไม่ได้
4: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: ดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับ

ทุกคนจนสำเร็จและเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ค่ะพิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียนเน
2: า
0: ะ
2: บางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
2: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
2: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย
3: ์ค
2: ่ะจริงๆเป็นกุมารแพทย์
3: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
2: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้อง

0: ายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรี๊ดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
0: อบอุ่น
1: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่จะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
0: ่เด็กทำผิด
1: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
0: สั่ง
1: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
0: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
1: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเนี่ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
0: คือ
1: จะโดนด่าเขาก็
0: ด่า
1: ดังกลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
0: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
1: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราโตกว่าม ันก็จะง่ายกว่าการที่เด็กเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
0: ต
1: ้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซ
2: ึ่
1: งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันปัญหาตรงนี
0: ้
1: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: เนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
0: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอ่ะเน
1: า
0: ะก
1: ็
0: ให้กำล
1: ัง
0: ใจใช่ๆให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอไหมอาจารย์
1: ถ้าคุยเองไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
0: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
1: ก็จะได้
0: ที่เขาเชื่อ
1: มีคนฟังใช่
0: ค่ะ
2: นะ
0: คะ
2: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
1: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
2: ้
1: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
0: ไม่ใช่เป็นปัญหาที่โทรศัพท์อ
1: ย่างเดียวมันไม่ได้เป็นภัย
2: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
1: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริง
2: คือ
1: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
0: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
1: คือเอามันเลี่ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
0: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่ฉันบอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาดู
1: ใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
2: อ
1: ั

0: นี่สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่า
1: ไม่ได้ต่อต้าน
0: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
2: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับ
0: โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบเฟซไลน์โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube
0: ในนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป็นบุ๊ก
1: รีดิ้ง
0: ค่ะหนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได
1: ้เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
1: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
0: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยนี่คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
1: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กเหลือถามตัวเอง
0: ถามแล้วถามไม่รู้ถามไม่รู้
1: เริ่มจะสงสัยแล้วเนี่ยค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็ทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40%
1: เพรา
0: ะฉะน
1: ั้
0: น
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: แทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
0: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปตัดเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
1: แปลกไป
0: มีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
1: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
3: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
0: ้รามาแอปก็
3: ไปเข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
1: ก็ลงได้
3: ประว
1: ั
3: ติก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซนติเมตรบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
2: ์ใช
3: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไลน์ H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับนะที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้จะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
2: ่
1: าน
2: ใช่ครับการกินยาลดกรดอาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
2: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
2: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช่เชื้อนี้ก็ได้
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลน์เนี่ยลักษณะ

0: ก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู่เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะจ๊ะ
2: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
1: เป็นหมอแทนได้แล้วเป็นหมอแทน
2: ใช่ไหมคะใช่ค่ะวิเคราะห์เจอคล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนบางคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
1: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
2: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
1: ์
2: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบางสัตว์เลี้ยง
1: หมาแมว
2: พวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นค่ะบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ้เอาไปรับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
1: หา
2: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
1: ค่ะ
3: นั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
3: มีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
1: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
3: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
0: ์จริงๆต้อง
3: อายุ36
0: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
3: มันไม่ได้ทำให้เกิดความหงุดหงิดหรืออะไร
0: ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทาง
3: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ่า
0: แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
3: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
0: อันนี้
3: ไม่น่าเกี่ยว
0: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
2: ใช่ครับมากกว่า
0: ครับแต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
3: ้อาจจะเป็นเรื่อง36
2: ก็ยังใช่ไม่น่าจะใช่วัย
3: ความเครียดอาจารย์
0: บอกให้ระวัง
2: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้า
0: แ
2: น่นอนบางทีอารมณ์พื้นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
0: ค
3: ่ะ
2: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
3: คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดเลย

ยๆอ่ะใช่แล้วหลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้การตอบสนองมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็

0: ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
1: ะคะ
0: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิด
2: ค
0: ืออะไรก็แบบ
1: ไม่ถูกใจไปหมด
0: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจ๊ะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
1: ้เครียดสะสม
0: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้ก่อน
1: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
3: ไม่เกี่ยว
1: ข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะ
4: อาจารย์ปูเจอบ่อย
3: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุ
1: ค
3: ่
1: ะไม่ได้บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
3: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
1: ้
0: เราให้ถ่ายออกมา
3: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
1: ้มันไม่ไปทำ
0: รูดกับ
1: ลำส้มลำไส้
3: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
1: ขนาดเหรียญมันเล็ก
3: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
0: แต่ว่าเหรียญใหญ่
3: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
1: อาการมันจะเป็นยังไงจ๊ะถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
3: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
1: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
3: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายไปเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
1: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
3: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
1: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
3: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
0: เพราะมันยาว
3: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
1: ต้องดูดีๆนะเด็กกลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
0: ทางเดินหายใจ
1: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
3: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
0: จะมี
3: เ
0: สีย
3: งไอเยอะ
0: หน้าเขียว
1: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
3: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: เหมือนอาหารติดคอ
3: ใช่มันหันติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
0: เด็กโตประมาณ1ขวบก็ดัน
1: เอามือคุมไว้ดูนะคะ
0: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
3: ็ใต้ลิ้นปี
0: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้
1: แบบกระทุ้ง
0: ไขย้อน
1: แบ
0: บใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
1: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอ
3: ใช่ไหมวิธีเดียวกัน
1: เพราะว่าในYouTube จะมีวิธีสอนอยู
3: ่
1: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควรนะ
3: ควรจ่ายอย่างนี้ครับควรจ่ายอย่างนี้
0: ก็ถึงเวลามันตกใจ
1: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เหรียญอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
3: ต้องระวังมากๆ
0: แย่ตามรู
3: มันเจอเคสหนึ่งกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
1: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
0: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
3: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
1: อันตรายมันไปพ
3: ันครับอันตรายระวังนิดนึง
1: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ใช่สามารถทำได
1: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะไปที่คำถามคุณชนาการนะคะ
0: ชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
1: เป็น
0: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150ซมบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
1: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน
0: กระดูก
1: และข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
0: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
3: ากครับยากวิธีนี้ไม่
0: เพราะว่าเป็นอะไรใหม
3: ่ใช่มันเป็นวิธี
1: แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โธปิดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าผลที่ออกจะเป็น
3: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
0: เพราะนั้นคุณชนะการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
1: เดี๋ยวเราเก็บคำ

0: ี๋ยวเอาไว้เป็นคําถามแรกเลย
1: พรุ่งนี้
0: ค่ะมาที่คําถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปล๊บนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
1: ครับค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
0: ค่ะ
1: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติมันต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะค่าจะเริ่มมีการติดเชื
2: ้
1: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตัว
2: ไตอักเสบ
1: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาษินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
2: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริงๆ
0: ไอ้ GFR มันคือค่ากรอง
2: ของเสียของไตนะครับ
1: กรองได้ประมาณ50
3: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหมคะ
2: จริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไต
1: ครับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
2: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆจากการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
1: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
2: ครับ
0: นะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่แพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
1: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ไม่มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
0: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
2: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
1: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
0: อย่างรวดเร็ว
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
0: ้ค่ะนะคะ
3: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
0: คุณสนใจเรื่องไส้ติ
3: ่งเป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
2: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ

0: ได้เอง
1: ได้เองนะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
0: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
1: ครับก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
0: ออกจาก
1: คร
0: ับช่องท้องของเรา
1: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
0: อะไร
1: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
0: คลีนออกไป
1: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส้ครับ
0: อย่าในช่องท้อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
1: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
2: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
0: กัน
2: มาไปมีปัญหา
3: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะมีสิทธ
2: ิ์ก็ไม่แน่นะคะออกมาไม่แน่ใจอยู
0: ่ค่ะไม่ได้จะไม่ได้บอกอายุด้วย
2: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
0: ถ้าเป็น
2: ไม่ได
0: ้บอกอายุ
2: มาให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เด็กจะทําให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ไม่เด็กๆได้
0: ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องค่ะเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหะทาลัสซีเมียมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
2: ค่ะก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทรัสซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทรัสซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไทยมันใช่ไหมนะก็คือชนิด
1: ตัวชนิดของพาหะทรัสซีเมียครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ๊ะ
2: โรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
0: ปกติเขาจะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
2: แค่เป็นพาหะแบบไหน
0: ไหนอะไร
2: เพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
0: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
2: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะ
2: ข้อมันรูมาตอยด์มันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆนั้นข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยด์บางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
2: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วการจามมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้คือจริงจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบ
3: เอาตัว
2: ที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอดีนอยบางทีก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี
3: ้
2: ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจ
3: ค่ะ
2: นะคะมีการทำตัว
3: สกินเทสไหมคะ
2: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
4: โอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
2: ฝุ่นก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเชื้อเพลิงในชีวิตเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจเลย
3: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรออุ้ยสบาย
2: มันเถอะนานๆอะไรเง
1: ี้ยคือแบบยังไงก็ต้องออกนะคร
3: ับ ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
2: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได้
3: เราต้องช่วยตัวเอง
2: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่นั่นหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
3: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
2: ก็เป็นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
3: ้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
2: มี
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้เหรอคะอาจารย์
1: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
2: ับ ก็คือกดไว้ได้
1: ใช่กดไว้ได
3: ้
1: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงด
3: ัง
1: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
3: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมอ
1: ันนี้เป็น
3: ล่
1: าจะเป็นพาหะ
3: เป็นแล้วแต่ว่าม
2: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
1: มีเชื้อแล้วซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
3: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
1: ใช่ครับ
3: นะคะ
1: คุมเอาไว้ครับ
3: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับลามไปที่การเป็นมะเร็งตับอาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงแล้วการเป็นพาหะ
2: มีความเสี่ยง
3: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
1: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
3: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
1: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
3: ้
1: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี
3: ่ยไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
1: ใช่ครับ
3: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
1: ใช้เข็ม
3: ร่วมกัน
2: รับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
3: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นอะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
2: ทุกคน
3: อาการร้อน
2: เป็นทุกคน
3: ปวดใจร้อนมากค่ะ
2: หูค่ะเหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบเลย
3: ค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
3: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
1: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็ว

0: ้าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
1: ตกแค่หน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเขาแบบไม่ไหวแล้ว
2: เขาขอร้านสะดวกซื้อ
1: ลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะซันร้อนมากจริงๆต้องดูแลสุขภาพนะคะ
2: มาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
1: มันจะมีวัคซีน
2: ไข้หวัดใหญ่
1: ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย์อาจารย์ปวดฉีดแล้ว
0: ผมฉีดแล้วคร
3: ับก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
2: 90%
3: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้แบบ
2: ไม่ได้ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
3: นั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบเป็นช่วงเก็บข้อมูลอยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
2: ก็
3: จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็น
2: จะตีกันไหมคะ
3: ไม่เสียเงิน
2: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
3: ฉีดไปก่อนก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
2: ฉีดซ้ำ
3: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
1: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
3: ่ไม่มีใครมาจับดูแ
1: ต่ว่าสองยี่ห้อดีกว
3: ่
1: า
3: ใช่แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึกอยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจารย์อาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
0: ใช
2: ่ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
3: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอโรคติดเชื้อตามหลักการใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
0: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
3: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
2: ่
3: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
2: นั่นคือเหตุการณ์ที
3: ่ความเสี่ยง
2: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจารย์บอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
3: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
2: อาการน้อย
3: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
0: สูง
3: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มนึงก็ยังติดได
2: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีทางเลือกก็ฉีดต้องร้องเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
2: นะคะมาที่คุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าเป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดซัพพลายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
0: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับอาจจะต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
2: ะ
0: อันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่น
2: ะคร
0: ับอาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
2: จริงๆแล้วมีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏิบัติต
0: ั
2: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
0: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วไปนะครับคุณ

0: คือกรดมันหลั่งเยอ
1: ะ
0: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอ
1: ะ
0: นะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
2: ปัจจัยกระตุ้น
0: ครับ
2: อันนี้ทำ
0: พฤติกรรมบำบัด
2: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรดนะ
0: ค
2: ะที่อาจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหต
0: ุ
2: ถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
1: ี
2: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบเลยแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
0: เก
2: ี่
0: ยวเกี่ยวได้
2: ก็เกี่ยว
0: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
2: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
0: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
2: เหมือนรู้สึก
1: ไปเพราะ
2: มันรู้สึกหิว
1: อยากกิน
0: อาหาร
1: อะไรแบบนี้อาจารย
0: ์
1: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
0: มัน
1: อาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
2: น้อย
1: แ
2: ปรเปลี่ยนแล้วก็ไม่ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มันจะเป็นลักษณะของการห่วยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
1: ขนาดน้ำตาล
2: ไม่ถึงขนาด
1: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
2: คือมันจะอารมณ์แบบ
1: ง่วงนอน
2: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
1: ไม่สดชื่น
2: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
1: ค
2: ือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ้ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ้ยน้ำเก๊กฮวยอีหลักกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
1: จริงๆไม่กี
2: ่เปล่าเริ่มทำแล้วค่ะทำได้ประมาณ3-4 วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
1: เอาความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี้ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
2: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย
1: ์
2: กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่เขาเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
0: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าคร
1: ับ โลคาร์บใช่ไหมคีโต
2: จะแบบว่าตามเพื่อน
1: อาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
2: ๆกรอบ
1: หมูโอลิเนี้ย
2: ใช่ไหม
1: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะตับหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมอาจารย์
2: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
1: ค
2: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
1: โอ้เยอะมาก
2: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
1: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็ที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วหลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
2: ่แต่ก็กลับมากิน
1: ปกติแต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบ
2: ยาว
1: ดีก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
2: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
1: ้ค่ะค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
2: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
2: ไม่รู้รั่ว
1: โปรตีนรั่ว
2: น่าจะผ่าน
1: น่าจะตายนะคะอาจารย
2: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
1: ค่ะก็สามารถฉีดได้
2: คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้
0: ร
2: ู
0: ้ครับ
1: นะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80-90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
2: ก็นอนหลับพอเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆและการออกกำลังกายก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90
1: ไม่
2: 60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
1: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึน
2: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูสาเหต
1: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
0: ครับไม่จำเป็นครับ
1: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย
0: ์จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอัลตราซาวด์ดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่ส

0: สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
1: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
2: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุ
1: ม
2: ลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้น
1: ๆ
2: อย่าสั่งหลายขั้นตอนนะ
1: คะ
2: มีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
2: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถามสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได
1: ้
2: พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันหนึ่งก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอ
1: ัน
2: นี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
1: กิจกรรมช่วยได้
2: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติบางทีเนี่ยมองความสนเป็น
1: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วใช่ไหมน่าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนเยอะ
1: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
3: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะ
2: ฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
1: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกัน
3: อันนี้จะบอกว่า
2: ช่วยได้มั้ยที่ดีๆค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
1: ใช่
2: มันมีเกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐี
1: มากเลยอ่ะ
3: ไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
1: นี่แพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่าน
3: มาค่ะล้มละลาย
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และFairy Angelค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแผนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติทะเลยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางกันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ

0: ทุกคนสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
1: อนุบาลชัยสม
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำ

ตอนนี้นะครับเราอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนอยู่สมัยอยู่สมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจัง

0: กันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
1: ครับ
0: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
1: ครับมีน้ำด้วย
0: คนเสื้อเหลืองมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
1: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
0: ที่ใต้ครับ
1: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
0: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
1: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
1: นี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
1: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
1: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นปุ่มบังครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
1: อ๋อหนังเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของนางเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
1: อ๋อส่วนต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
1: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
1: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าเชียวให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
0: คนกำลังขับจรวด
1: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
0: คนขับจรวดออกจากโลก
1: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
0: จรวดอยู่นี่
1: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
0: กำลังจะไปหาดาว
1: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหนดาวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
0: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
1: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
0: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
1: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
0: เพื่อให้คนสนุก
1: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
3: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
1: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
3: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่แม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
1: ้
3: วทีนี้โดนไฟดูหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
1: ้
3: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อะ
1: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
3: เด็ก
1: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
3: แต่ที่บ้านยินดีนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
1: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
2: น้องยินดี
1: อ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: คนมาทะเลค
1: ่ะคนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
1: สระว่ายน้ำ
4: แล้วอันนี้คือทะเล
1: เลนะครับ
4: อันนี้คือบ้านพักของคนอื
1: ่
4: น
1: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
4: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาไม่ให้คนมานอนนะคะอ๋อ
1: เขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
5: โรงแรม
1: แล้วมีอะไรอีกนะ
5: สวนสยาม
1: ตรงนี้คืออะไรครับ
5: ทำไมคน
4: ที่กระโดดลงสระค
5: ่ะแล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
1: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ

0: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับนี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับจะสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
1: ใช้สมอง

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆ เป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ไปเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะ

0: ระหว่าง 1. กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ 2. จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
1: คำตอบคือข้อ 1 ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
0: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทางมองฉันมอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยแหละเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3

0: พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: สวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์สวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม้โทท
0: ุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ฮะใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: คำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้ๆดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราแห่งเงากันเถอะว่าจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจะพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
0: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
0: ่ฮะหน่อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจะพวกล่า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
0: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
4: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
5: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
4: เห็นอะไร
3: หินมันขยับได้นะ
5: ฮะหินขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
3: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
5: ฮะ
3: นายดูดีๆสิ
5: ไหนฮะ
6: เป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่น
5: งั้นก็เพ่นเถอะ
4: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้คือว่าว้ายผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ
6: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะ
1: คราวนี
7: ้นายโดนแน่
4: ช่องร้ายหน่อยนะที่ปราดแห่งเงาเขียนพวกนายด้วยหมึกละลายน้ำพอโดนน้ำสาดคำสั่งที่เขียนไว้ก็เลยละลายหายไปหมดกลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาไป
0: เฮ้แล้วนายไปเอาน้ำมาจากไหนกันแล้วเนี่ย
1: ก็กลั่นกันเอาไว้ก่อนจะเจอพวกนายนะสิของแบบนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอด
4: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
0: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำในหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วอ่ะฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
1: จริงด้วยน้ำฉันหมดกระติกแล้วจริงๆด้วยสิ
6: พร้อมแล้วนะงั้นก็เพลย์
4: ไอ้ที่อยู่ในหม้อที่เราช่วยกันเทใส่มังกรเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอื้อ
6: กระยาศาสตร์มหาปลัยไงล่ะ
4: หืมกระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
6: ืมกระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
1: เสียงอะไรอ่ะ
8: รั่วพอกับเอื้อตกอยู่ในอันตราย
0: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางสินนะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
1: ฮะนี่น้อย
0: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
1: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
0: นายจะจัดการฉันยังไงในเมื่อน้ำในกระติกของนายมันหมดแล้วพวกนายจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนดีกว่า
3: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
0: ตึกน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
7: อยู่นี่ไง
2: ฮ่าลาก่อนนะ
1: พอหมึกที่เขียนละลายไปเจ้าพวกนี้ก็กลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาสินะพวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะโอ้ที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้านอนหินยักษ์นี่เองอ่ะ
8: ทุกคนดูเหมือนว่ากระยาศาสตร์นี่จะยึดตัวเจ้าหนอนหินเอาไว้นะ
5: ต้องเป็นฝีมือของพ่อกับเอื้อแน่ๆเลยที่จัดการเจ้าหนอนหินยักษ์เนี่ย
1: ดูเหมือนว่ามันอ่ะจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอหนอนหินยักษ์หนอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์โอ้ที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เองอ่ะ
5: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ชอบให้เราเรียกว่าหนอนนักหาก
8: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพอกับเอื้อไปดีกว่า
1: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
9: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
5: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
9: โฮกโฮกโฮกโฮกนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีปแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
5: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
9: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินะแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
5: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
9: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
5: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
10: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
5: หยุดนะนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกนี่เอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
9: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
5: น้อยเฮ้ย
4: จะรีบไปไหนของนายเนี่ยต้นกล้า
11: โอ้ยก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่า
10: เอาไงต่อทีเนี้ยก็รีบกลับออกไปใหม่สิทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะ
2: ยา
10: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราดแห่งเงา
12: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
10: เอาเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้แกหนีไม่รอดแน่ปราดแห่งเงา
12: อ
10: ้าวไหนล่ะปราดแห่งเงาไปไหนแล้วอ่ะ
3: ปราดแห่งเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
8: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกคนนึงสินะ
10: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือหน่อยแล้วกันนะ
12: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
10: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
12: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
10: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราดแห่งเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
12: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
10: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกัน
12: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
10: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปราดแห่งเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
12: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปราดแห่งเงาไปได้เลย
13: แจ๋วเผลอๆถ้ายายนั่นเกิดพวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
10: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
14: ่แม่

0: นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
1: พิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
2: ฮะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตะข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้างDee! Dee!

0: นี่เลยฮิโปก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่ฮิโปจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลิน
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับฮิโปนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าเอพี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะพี่โบจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 ซม.ทั้งหมด4ด้านด้วยกันดังนั้นเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5x5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 ซม.ออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวัดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปหนึ่งก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1 ซม.ค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้วพี่โบนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆตัดออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยแค่ด้านข้างของมันนะคะทับตามรอยแบบนี้เลยนะคะรอบหนึ่งและตัวนี้นะคะก็คือตัว1 ซม.ที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทากาวปิดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการทำฝากันค่ะอันดับแรกน้องๆพับฝั่งซ้ายลงมาก่อนตามด้วยด้านบนนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างของกล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะโดยที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถเอาตัวการ์ตูนอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัว

แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยละค่ะทีนี้เมื่อทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บนึงนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแฝงแสนเพลินเฮ้ยแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกกันนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่พี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กรวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะกระตักลงไปได้เลยแล้วก็ขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณนึงนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้พี่โบก็จะทำช่วงหางด้วยเราก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะทีนี้นะคะน้องๆเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะแล้วพี่โบก็จะมาทำส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทำการตัดแบบนี้เลยตุ๊กตาพี่โบ๊ทน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทำตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเติมหน้าให้มันกันค่ะพี่โบ๊ทจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้มนี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยนี่ก็มาติดลูกตากันค่ะทาการลงไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆนะคะตัดเชือกให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

แล้วสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้นะคะน้องๆสามารถเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจมาที่ดอนชาแนลค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ

0: วายง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะมันก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเลือกกาวฐานขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำม็อกข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆ นี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบ๊ทจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊ทจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบ๊ทเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านนึงกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนนึงแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านหนึ่งพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะติดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทำเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยพี่โบก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบ่วงนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทำตัวโครงรถกันต่อน้องเอาไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้ง2ข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะพี่โบ๊ทจะพาน้องมาพันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดเชือกนะคะให้มันยาวพอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะถ้าน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์

ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะและเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตแรกนะคะในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคานของจักรยานกันต่อค่ะคานแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องๆ นะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมของเราพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยให้น้องๆ นะคะเอาแผ่นซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องถ้าเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะน้องๆ นะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนด์นั่นเองเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนด์จักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ฟ้าๆบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยมหืม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้ฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟารับบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊นี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

วัสดีฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหากับผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: คุณหมอ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอเดินเข้ามาคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว
0: ้ไม่ได้มีปัญหากับหมออ
1: ๋อใช่ใช่
0: มีปัญหาคุณนี่แหละ
4: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
1: แต่บวกลบ
2: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้างเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
2: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะผู้หญิงมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
0: คะ
2: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
1: สมมติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสาย
2: ค
1: ู่นั
2: ้
1: น
2: ในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้
0: เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นนึงที่จะอยู่กับเรา
2: ใช่ครับ
0: สมมติว่าหนูมีงอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นงอก
2: ผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ย เซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
0: จริง
2: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูขุมขนอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมารูขุมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนอันนั้นไป
1: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
2: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดมันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
0: พี่ไม่ถอนพี่ถอนเอาตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
1: มันเกี่ยวความเครียดไหมอ่ะไอ้ปอบขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
0: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
2: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
0: และอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
2: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
1: ให้มาเต็มเต็ม
2: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแต่เ
1: ร
2: ากระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
1: ครับ
2: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับข้างหลัง
0: ตรงนี้นะครับแล้วก็บาดเป็นข้าราชการเกษียณ
1: เนี่ยเราเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีนช่องเลยนะ
2: อันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
1: ครับ
2: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทับนะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได
0: ้ต้องกินตลอด
2: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
1: ช่างมัน
2: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
0: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินดีกว่าว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
2: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กลับกันเนี่ยมีอาหารเสริม หรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า คำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยนะ ปัจจุบันยังไม่มีนะครับ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
1: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยว
2: เกี่ยว
1: เร
2: ื่อง
1: ความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนจะบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวสบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง
2: ละจริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
1: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่หมวกรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
0: มันรากผมมันโดนทับ
2: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
1: หมวกกันน็อกเนี่ยหรอคุณหมอ
2: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกหยักสมมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ผู้หญิงเลยแค่ดารานะต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเงี้ยอ
2: ันนั้นก็จะมีผลแล้วก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไป หรือว่าอีกประเภทหนึ่งคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
1: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอ
0: และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
2: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
0: ้
2: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได
3: ้คือเรื่องของจิตวิทยา
2: เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
1: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบไดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
2: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
1: ทุกวันเลยเน
2: า
1: ะ
2: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
1: ม
2: ัน
1: ไม่แห้ง
2: ครับ
0: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
2: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะครับก็จะไม่มีปัญหา
1: เราเมื่อกี้ที่คุณหมอว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสกผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
2: จริงๆมัน
1: ม
2: ี
1: เดี๋ยวผมก็
2: ไม่รู้
1: ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อมยันเลย
2: ครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าแรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามมันยกขึ้นอ่ะ
1: โอ้ยอย่างนั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
2: แต่ว่าม
0: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใช่ไหม
2: จริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มี
1: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ว่าคันดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
1: อันนี้คือว่าไม่ควร
2: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียกแท็กชั่นอะลูพีเชียก็คือจะมีขอบผมผมหายไป
0: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอก้าวแสงแล
1: ้
0: วนะ
1: เราก็ใกล้ร้านนะเราจะรวยแล้วนะ
0: จะรวย
1: ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วเนี่ยคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี่มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
2: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่ม
1: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครนี
2: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
0: ค
2: ือจริงถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมอย่างนั้นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทไดอะล็อกปกติเลยครับ
0: กินอาหาร
2: ให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
0: ก็คือใช้พวกออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได้ไหม
2: ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมี
0: ค่ะ
2: แต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนไข้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันมีแคร์ไห
0: ม
2: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได
0: ้หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกเพราะว่าหลังแคร์ชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบยิบมันก็เลยคันเลยนะมันก็เลยไปซื้อเพราะหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนห่างเลย
2: ผมพยายามสังเกตนะว่า
0: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบรังแคทั่วไปที่เป็นผงๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้
0: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
2: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็ จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าท่านคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยังคงเกิด
1: งั้นสกปรกครับ
0: หรืออาหาร
1: ฟันธงให้เลย
0: ขาดสารอาหาร
2: จริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
1: ใช่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอไป
2: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซบอริกเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
0: ะ
2: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซบเดิมเซบเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่งอาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
0: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลตอบ
1: คือจะว่าทุกๆอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอมันก็
0: เลย
1: แสดงอาการมาหมดเลย
0: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
2: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมของคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยยังเรายังทำไม่ได้
1: เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเนี่ยมันคือยังไง
2: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
1: ครับ
2: อย่างคนไข้ที่มี
1: ไข้ดาว
2: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
1: แต่ถ้าเกิด
0: ให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
2: ใช่ครับมันเรื่องการเฉลี่ย
0: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอ
2: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้
0: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
1: ใช
0: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่
1: แล้วขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงหนึ่ง
0: ยังต้องการตรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะรายการสวยหล่อขอเสิร์ฟในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเข่าเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเข่าเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
2: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
1: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
2: มีส่วนจริงอยู่บ้างครับ
0: ค
2: ือคนที่มีหนวดเข่าเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเข่ามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้
0: ม
2: หนวดเข่าจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิด ภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดนึงซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกติเนี่ยครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะฉะนั้นในคนที่มีหนวดคราวมากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
4: ้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
2: ใช่ครับ
0: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำให้ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
4: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
2: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
4: สองละ
2: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะ
4: ครับ
2: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
4: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
2: โดยปกติเขาไม่มี
0: บางๆเป็นแบบบางๆ
2: ถ้าบางๆไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
4: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
2: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกิดเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้อโรคนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติน
0: ั่นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
4: ต้องทำได้อย่างเดียวคือ
0: ทำใจ แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องความเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
2: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวง
0: ๆ
2: อันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับอย่างที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
0: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
4: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลไปเยอะมาก
0: ค่ะ
4: แล้วจากที่กังวลหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอก็มันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
0: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
4: เขาเรียกว่าอะไรถูก ถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี
0: ้วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูมิเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
5: สวยหลอกขอสื่อ
0: สวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บ้าใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: หนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องมีฟังพี่
2: ค่ะมีกว่าแล้วค่ะ
0: น้องดีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีแก้แค้นเขากันให้สาสมไปๆมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไร

0: จะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะ จำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: ที่คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
1: ใน
0: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: แต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าจริงๆก็คือเห็นอยู่ภายนอก

0: แค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
0: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
1: แต
0: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
1: ค่ะ
0: คนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้วเราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดีแต
0: ่
1: ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้นเพราะเราทำอาหารเองไปแล้วคุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในความต้องการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย
1: ่
0: างถ้าถามคุณอบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความ

0: รักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางการของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่ะแล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้กินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: ค่ะ
1: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกเนี้ยอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้มีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมางั้นได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีก
0: อ
1: มันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิด
0: ค่ะ
1: การตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะ และการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสีย

0: เราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์

0: นุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนเนี่ยคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือที่ไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลย แต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

ม .3 อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10 ปีจนรู้สึกว่าเออ

ราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือเอาเล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บ

เราก็สเก็ตสมมติว่าเราสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องไอในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบ
ราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี้ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรง

0: คะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือ

0: ใหม่ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่ด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่พี่อ้อยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานพี่อ้อยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ห

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่